0: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
1: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ปิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบนี้ผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับ Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ Open AI Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
3: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
13: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรท์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
12: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
13: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่า ชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต 25-20 11-25 23-25 25-18 และ 15-10 คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเมเรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งชินสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FPT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6และนัทชัดเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 พี่เจตกัญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด
0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพรีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 สูงกว่าระดับพรีปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 ต่ำกว่าระดับพรีปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับพรีปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
15: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัยบาย DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆ วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจีโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
23: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตค่ะ
24: ครับสวัสดีครับผม
23: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
24: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
23: ค่ะ
24: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษา ได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
23: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
24: เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านแบบที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
23: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณแล้วก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
24: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตรานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่สามนะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเต่านะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
23: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.ล่ะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
24: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารวยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชนาฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรเฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรเฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันเนี้ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลต้องมาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังเรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
23: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
24: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
23: สวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่อง โดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าทางคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
3: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
5: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
6: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีและจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาเอาไว
5: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
9: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่ พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
8: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย

0: ได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
1: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
4: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับเราคิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
3: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIA ไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ 2,569 ตั้งเป้าอปท .777 แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
5: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
3: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรม

0: ได้บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
2: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังเดินย้อนเวลากลับไปในราชธานีแห่งแรกของสยามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองสุโขทัยยังมีร่องรอยของอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลงเหลืออยู่นั่นก็คือเมืองสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปกรรมภาษาและวัฒนธรรมหลายประการที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2534ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างใฝ่ฝันจะมาเยือนสักครั้งอาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่18และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานของบ้านเมืองทั้งการปกครองการค้าศาสนาและการประดิษฐ์อักษรไทยแม้การเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่กำแพงเมืองคูน้ำวัดวาอารามและพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวนมากยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วพื้นที่ราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดมหึมาที่บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตค่ะหากเปรียบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งวัดมหาธาตุก็คือหน้าที่สำคัญที่สุดวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโบราณและเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและพิธีกรรมสำคัญของอาณาจักรโดดเด่นด้วยเจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัยในช่วงเช้าตรู่และยามเย็นเป็นเวลาที่สวยที่สุดแสงอาทิตย์จะทอดผ่านแนวเจดีย์และซากเสาโบราณสร้างบรรยากาศที่สงบและน่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะหนึ่งในภาพจำของสุโขทัยคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปสูงของวัดสีชมเมื่อเดินผ่านช่องกำแพงแคบๆเข้าไปผู้มาเยือนมักอดไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งและเงยหน้ามองพระพักอันสงบของพระอัจฉริยะพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดมหึมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยค่ะวัดสะสีตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆกลางสระน้ำรายล้อมด้วยดอกบัวและต้นไม้ขนาดใหญ่บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายภาพโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินวัดศรีสวายมีปรางสามองค์ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในดินแดนแห่งนี้ก่อนการก่อกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยค่ะสิ่งที่ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแตกต่างจากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งก็คือพื้นที่ที่กว้างขวางร่มรื่นและเหมาะกับการท่องเที่ยวในเชิงกิจกรรมกิจกรรมยอดนิยมที่สุดคือการเช่าจักรยานแล้วค่อยๆปั่นไปตามเส้นทางรอบเมืองเก่าลมเย็นพัดผ่านแนวต้นไม้สองข้างทางเต็มไปด้วยโบราณสถานและสระน้ำโบราณทำให้การปั่นจักรยานที่นี่ไม่ต่างจากการเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตเลยค่ะหลายคนบอกว่าการปั่นจักรยานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นวิธีสัมผัสเมืองโบราณที่ดีที่สุดเพราะได้เห็นรายละเอียดของสถานที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดและไม่เร่งรีบสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการเที่ยวแบบสบายๆสามารถใช้บริการรถรางนำเที่ยวซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ตลอดเส้นทางทำให้การชมโบราณสถานมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะวันเสาร์จะมีการเปิดไฟส่องโบราณสถานทำให้วัดมหาธาตุและเจดีย์โบราณดูงดงามไปอีกแบบเป็นภาพที่แตกต่างจากการชมในเวลากลางวันอย่างสิ้นเชิงค่ะแม้อาณาจักรสุโขทัยจะสิ้นสุดลงไปนานแล้วแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ได้เป็นเพียงซากอิฐหรือโบราณสถานหากแต่เป็นรากฐานสำคัญของความเป็นไทยทั้งภาษาศิลปะความเชื่อประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาที่ส่งต่อมาจนถึงคนรุ่นหลังการเดินอยู่ท่ามกลางเจดีย์เก่าแก่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวหากแต่เป็นการเดินทางกลับไปทำความรู้จักกับรากเหง้าของตนเองและนี่คือเหตุผลที่ทำให้สุโขทัยไม่ได้เป็นเพียงมรดกของไทยแต่เป็นมรดกของโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปค่ะ สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วครับจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตรงกับแรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณปณิสราพานแก้วครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHzAM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณทูลชัยคำรอดประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ้นเดือนด้วยนะครับ31สิงหาคมแล้วนะครับเดือนหน้าก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี
2: ้ถูกต้อง
1: นะครับหลายคนก็วันลาวันหยุดเหลือก็อย่าลืมใช้กันนะ
2: ใช่
1: คุณปฏิสลาคุณใช้หมดไหมครับ
2: ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวรอเดือนนี้แหละเพราะเดือนนี้ไม่มีวันหยุด นะเผื่อไว้พักผ่อนหรือว่าช่วงที่ทำงานกันมาตลอดทั้งปีงบ
1: ถูกต้องนะครับ
2: ก็พักผ่อนกัน
1: คลายเครียดกันไป
2: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามพวกเราบันทึกสถานการณ์ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับที่วันนี้มีการลงพื้นที่ไปจริงมีลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับหลายกระทรวงก็มีการเดินหน้าพูดคุยในหลายจุดแล้วนะครับสำหรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประเด็นต่างๆที่เราจะต้องติดตามกันอย่างวันนี้ก็เป็นวันแรกของการคิกออฟของไทย AI Passport ด้วยนะครับซึ่ง 9:00 น.เช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันในเว็บไซต์ของde.thaipass นะครับ aipass.net เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่ลงทะเบียนไปแล้ววันนี้ก็น่าจะเริ่มใช้งานกันได้พวกเราสองคนก็ลงไปแล้วเหมือนกัน
2: เรียบร้อย
1: นะครับเดี๋ยวไปลองใช้กันว่า AI แบบ Pro เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับรูปแบบจะเป็นการใช้งานยังไงนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนไปก็คือเชื่อมต่อกับอีเมลของเราไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งน้องปานสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็ยินดีด้วยแต่ว่าใครที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านแล้วก็ยืนยันที่จะทบทวนสิทธิ
2: ์
1: วันนี้เป็นวันสุ
2: ดท้ายแล้วใช่
1: นะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้รีบทบทวนก่อน 5:00 น.นะครับก็จะมีช่องทางรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับ
2: ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีนะเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยนะคะก็ติดตามนะแล้วก็น่าจะสามารถสร้างความสุขให้กับคนไทยได้หลายคนเลยนะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็แสดงความยินดีนะคะกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะที่เอาชนะทีมชาติจีนนะคะ3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จนะคะก็คือถ้าใครได้ติดตามนะคะคือต้องบอกว่าสู้สุดใจจริงๆนะลุ้นทุกลูกเลยนะคะสำหรับทีมนักตบลูกยางนะคะสาวไทยก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเสียเปรียบด้านรูปร่างนะถ้าเทียบบ้านเรากับทางประเทศจีนแต่ว่าคือด้วยความที่ต้องบอกว่าทางทีมชาติของเราเนี่ยนะคะสาวไทยของเราเนี่ยคือซ้อมกันอย่างหนักหน่วงนะทั้งวินัยทั้งความสามัคคีแล้วก็การรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะก็สร้างหน้าประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยนะแล้วก็เชื่อว่าสร้างความสุขให้กับ แฟนบอลนะแฟนวอลเลย์บอลนะคะชาวไทยได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งรัฐบาลก็ขอบคุณทั้งนักกีฬาโค้ชนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่สำคัญเลยนะคะก็ขอขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปรอเชียร์นะคะทีมนักตบลูกยางสาวไทยกันในโอลิมปิกเกม2028กันอีกรอบหนึ่งนะคะเชื่อว่าได้แชมป์มาแน่นอน
1: วันนี้ผมตกใจนะว่าอยู่ดีๆใครกรี๊ดอยู่ข้างบ้านคือเขาเชียร์วอลเลย์บอลกันแต่ว่าผมมาเมื่อวานนี้ก็คือนั่งทำอย่างอื่นอยู
2: ่
1: ก็เลยไม่ได้ติดตามนะแต่ว่ายังไงก็พอเห็นเทรนในโซเชียลต่างๆคือไม่ได้ดูแต่ว่าก็ร่วมภาคภูมิใจร่วมยินดีไปกับนักวอลเลย์บอลของไทยเลยทีมวอลเลย์บอลของไทยนะครับซึ่งประเด็นคือไม่ได้แข่งที่บ้านเราด้วยแต่
2: แข่งที่
1: ถิ่นเขาเลย
2: แล้วเอาชนะเจ้าภาพได้ด้วย
1: คนเจ้าภาพได้ด้วยนะครับโอ้โหนะครับแสดงความยินดีกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในการแข่งขันโอลิมปิกนะครับว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยจะมีการคว้าชัยไปได้มากแค่ไหนนะครับเชื่อว่าพวกเรานะแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์นะครับไม่ใช่แค่เพียงวอลเลย์บอลอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของทุกกีฬาของประเทศไทยที่จะไปร่วมแข่งขันในโอลิมปิกปี2028นี้นะครับมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ตอนนี้ก็ในส่วนของทุกภาคส่วนทุกกระทรวงนะครับก็กำลังเรียกว่าจับตากันสำหรับครม.สัญจรนะครับที่มีการลงพื้นที่ไปยังสงขลานะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับในส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีการติดตามแล้วก็เรียกว่ามีการตั้งศูนย์กลางสื่อในการกระจายข่าวสู่ประชาชนในทุกช่องทางด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีการติดตามเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับโดยก็มีผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ที่มีการมาบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบและรวดเร็วและก็เข้าถึงประชาชนในทุกช่องทางนะครับการปฏิบัติการแบ่งออกเป็น2ภารกิจนะครับได้แก่การวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับมี2รูปแบบด้วยกันนะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและก็เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับโดยเน้นในการนำเสนอภายใต้แนวคิดสงขลาเมืองมรดกโลกมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาพื้นที่5ด้านสำคัญนะครับได้แก่การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการภาษีและแหล่งทุนการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและพลังงานรวมถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานคืนถิ่นด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับก็มีคณะรัฐมนตรีลงไปปฏิบัติภารกิจไปแล้วนะครับครอบคลุมอยู่ที่หลากหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสงขลาสตูลยะลาและปัตตานีก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่1กันยายน2569นี้นะครับทั้งนี้ทั้งในส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคนะครับรวมถึงดึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็รอบกรมประชาสัมพันธ์ทุกภูมิภาคนะครับมาร่วมในการนำเสนอข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยกลางภาษาถิ่นรวมถึงภาษามาลายูด้วยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับหลากหลายเรื่องราวนะในส่วนของวิทยุแห่งประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีการส่งทีมถ่ายทอดเสียงและก็ผู้ประกาศของเรานะครับลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณต้นอนนท์นะครับคุณเฟิร์สธราวุฒิรวมถึงทีมงานของเรานะมีการลงพื้นที่ไปเรียบร้อยนะครับในการเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตมาให้เราได้ติดตามกันในทุกรายการด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีการอัปเดตมาจากทางฝั่งสงขลานะครับว่าตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะว่าเห็นว่ามีรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วด้วย
2: ใช่มีหลากหลายท่านนะคะที่ลงพื้นที่นะไปตรวจเยี่ยมกันนะคะคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะคือการประชุมครม.เนี่ยตามภารกิจตามหมายภารกิจอย่างของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีวันนี้นะคะ31สิงหาคมนะคะก็จะมีหลากหลายภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปแล้วก็วันที่มีการประชุมกันจริงๆเนี่ยก็คือ วันพรุ่งนี้นะคะกัน1กันยายนนะคะก็คือตามการประชุมครม.ปกตินะทุกๆวันอังคารนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยพิเศษก็คือเป็นครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะ
1: ครับแต่จริงๆมันจะมีประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็จับตากันอยู่เพราะว่ามันมีป้ายหลายป้ายเลย ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและก็หลายๆคนก็เกิดว่าดราม่าขึ้นมาว่าป้ายที่มาเนี่ยเป็นป้ายมาจากภาษีของประชาชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นป้ายที่มาจากด้วยความแบบ อยากจะทำต้อนรับท่านนายกเป็นการนำเงินของในส่วนของการเงินส่วนตัวนะครับมาเป็นการทำป้ายเพื่อต้อนรับตรงนี้เนี่ยก็มีคนไปถามท่านนายกด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: นะครับว่าประเด็นนี้ทำไมถึงมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็หลายๆคนก็กังวลในเรื่องของงบประมาณที่นำมาใช้ตรงนี้ด้วย
2: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ตอบในเรื่องนี้นะคือท่านก็บอกว่าคือใส่หน้าเลยแหละถึงกับใส่หน้านะคะกับการทำป้ายต้อนรับนะคะ
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่พี่นัทบอกนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคือไม่เคยอยู่ในจุดประสงค์ของตนเองเลยซึ่งก็จริงๆก็ไม่ควรทำนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการกำชับเรื่องของการต้อนรับไหมไม่ให้เอิกกระเริกนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้กำชับมาตลอดนะคะพร้อมกับถามผู้สื่อข่าวนะคะอย่างที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเอิกกระเริกหรือไม่นะคะซึ่งก็เดินทางมาคนเดียวนะคะแล้วก็การไปทำอะไรเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับการทำป้ายต้อนรับตรงนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าเราก็ไม่ได้มีนโยบายเรื่องนี้นะคะแต่ก็เข้าใจความปรารถนาดีนะคะแต่ว่าคือท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องดีกว่าเนาะไหนๆสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าอย่าไปทำเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมองได้หลายฝ่ายถ้าหากไปห้ามเนี่ยก็จะบอกว่าห้ามทำไมนะคะธุรกิจจะได้เดินไปได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะแต่ว่าทำจากใจก็ยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่มีความคิดหรือว่าต้องการที่จะให้ทำสิ่งนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งดราม่านะคะจากการที่จะลงไปครม.สัญจรซึ่งการลงไปครม.สัญจรเนี่ยจุดประสงค์ก็คือการไปพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่านโยบายอื่นๆหรือแก้ไขปัญหาอื่นๆในพื้นที่นะคะที่ทางครม.เนี่ยเขาก็จะลงพื้นที่ไปมีการสำรวจอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการการพัฒนาในเรื่องต่างๆนะคะก็จะมีครม.สัญจรเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปหรือว่าอย่างเรื่องของการปิดถนนหรืออะไรก็ตามนะอย่างเวลาลงพื้นที่อะไรเงี้ยท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าคือการที่เรามาลงพื้นที่ครม.สัญจรเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะได้มาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนนะคะดังนั้นทุกเส้นทางนะคะเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนเพื่อที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นการลงมาเพื่อรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็นำงบประมาณต่างๆที่จะมาใช้เนี่ยเอามาพัฒนาพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่แค่ลงมาพัฒนาที่สงขลานะแต่มันเป็นการที่จะลงมาพัฒนาแนวทางในพื้นที่5จังหวัดนะคะที่ภาคใต้ก็คือจะมีที่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านที่เกี่ยวข้องในทุกๆเรื่องปัญหาเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยท่านก็ลงพื้นที่มาด้วยบางท่านเนี่ยลงพื้นที่มาก่อนในการประชุมคณะรัฐมนตรีจริงซะด้วยนะคะ
1: ใช่ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มลงพื้นที่กันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งรัฐมนตรีแรงงานนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็มีการเดินทางไปที่สมาคมกุ้งไทยนะครับมีการพาอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานอยู่ก็
2: ค
1: ือรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับมีการตรวจสอบในเรื่องของการพูดคุยกับสมาคมกุ้งไทย
2: คื
1: ออย่างที่บอกตอนนี้ในส่วนของกุ้งเนี่ยก็มีการระงับในการนำเข้ากับมาเลเซียแล้วก็มีการพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับตรงนี้ก็มีการไปติดตามแล้วก็มองหาช่องทางอื่นๆนะครับรวมถึงวิธีการแก้ปัญหากับฝั่งมาเลเซียด้วยว่าจะสามารถส่งออกกุ้งไทยไปได้อย่างไรบ้าง นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับนั่นก็คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการประชุ
2: ม
1: สำหรับ5จังหวัดภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับมีการระดมความคิดนะครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเป็นการเวิร์กช็อปนั่นแหละนะครับมีการเวิร์กช็อปในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างที่บอกในส่วนของคุณพิพัฒน์เองเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่ด้วยนะครับก็มีการไปพูดคุยในส่วนของตัวแทนของแต่ละจังหวัด5จังหวัดนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการไปพูดถึงในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคใต
2: ้ถ้าจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยคือค่อนข้างหนักเลยนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็สร้างผลกระทบให้กับที่จังหวัดสงขลาค่อนข้างหนักนะคะเมื่อวานท่านก็ไปเป็นประธานในการประชุมนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในการที่จะได้บริหารจัดการภัยพิบัตินะคะในโอกาสที่ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามเรื่องของการสนับสนุนนะคะก็มีการประชุมนะคะเพื่อที่จะถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะคะก็มีการเสนอ3ประเด็นหลักนะคะก็คือภาพรวมของหาดใหญ่โมเดล plus ค่ะนำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตเฉลิมยานนท์นะคะรองอธิบดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเพื่อที่จะวางโครงข่ายแบบจำลองเทคโนโลยีนะคะในการบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยนะคะต่างๆนะก็มีการชูข้อเสนอแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยปีที่แล้วเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทางภาคเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็มีปัญหาในการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้แบบเร่งด่วนด้วยนะคะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะคะนักวิชาการที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นในการที่จะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยไปแก้ปัญหานะคะซึ่งท่านรองนายกยชนันท์ท่านก็ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะคะพร้อมกับมอบนโยบายเน้นย้ำให้เร่งนำองค์ความรู้หรือว่างานวิจัยต่างๆจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติจริงนะคะเพื่อให้การป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับเรียกว่าเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยพิบัติเองรวมถึงฝุ่น PM 2.5 นะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพม.เองนะครับคุณนิกรสมกลางก็มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงพม.ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับมีการเน้นในเรื่องของฐานของข้อมูลกลุ่มเปราะบางแล้วก็การเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับเช่นเดียวกับทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับนอกจากมีการประชุมในส่วนของเวิร์กช็อป5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับก็มีส่วนในการพูดคุยในเรื่องของการคมนาคมด้วยนะครับติดตามปัญหาแก้ไขปัญหานะครับการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414บริเวณแยกคลองแห่ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามระบายในเรื่องของการระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดด้วยนะครับ
2: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะมอบนโยบายแล้วก็แผนวัฒนธรรมนะคะปี70ชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้นะคะก็มีการไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์สู่หมุดหมายที่สำคัญในการท่องเที่ยวภาคใต้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณสบิดาก็ใส่สวมประเดิมความงดงามเลยเป็นความเรียบหรูนะคะของผ้าบาติกสงขลาเป็นพื้นพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลนะคะซึ่งจัดทำขึ้นพิเศษในคราวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลานะคะซึ่งปกติแล้วนะถ้าเราเห็นหรือสังเกตการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะคะของทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมีชุด นะคะเป็นธีมนะในการที่จะนำผ้าไทยนะคะเอามาตัดสวมเป็นผ้าไทยในการที่จะใส่ในครม.สัญจรในทุกๆครั้งนะคะซึ่งลายผ้าผืนนี้นะคะก็เผยความงดงามเป็นเอกลักษณ์นะคะก็นำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาค่ะมารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยนะคะก็เป็นความงดงามของดอกไม้พระนามนะคะทั้ง4ชนิดนะคะดอนย่าควีนสิริกิตนะคะดอกบัวควีนสิริกิตดอกกุหลาบควีนสิริกิตแล้วก็กล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิตค่ะเอามาถ่ายทอดลงบนผืนผ้านะคะสวยงามซึ่งผ้านี้เนี่ยก็ถูกเลือกให้มาตัดเย็บเป็นเสื้อนะคะให้ทางคณะดนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคมก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยว รอติดตามน่าจะมีภาพออกมาให้ได้ชมกันนะคะก็ถือว่าเป็นการลงไปส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งก็เป็นผ้าบาติกนะคะใช้โทนสีครามน้ำทะเลค่ะสะท้อนถึงภูมิทัศน์แล้วก็ธรรมชาติติดชายฝั่งของสงขลานั่นเองค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้นะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่นะครับสำหรับครม.สัญจรวันนี้ท่านนายกจะเริ่มตั้งแต่10โมง10นาทีนะครับวันนี้ติดตามกันได้นะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรนะครับคลองภูมินาถดำรินะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็ในส่วนของ11นาฬิกานะครับจะเป็นสักขีพยานในการทำพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานั่นเองนะครับท่านนายกก็จะมีการไปเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้นะครับรวมถึงช่วงบ่ายนะครับมีการประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับที่มทร.ศรีวิชัยนะครับวิทยาเขตสงขลาวันนี้15นาฬิกานะครับรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาจชต.หรือว่าในส่วนของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของ16นาฬิกา30นาทีจะมีการเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าสงขลานะครับและ18นาฬิกาวันนี้จะท่านนายกจะไปชมนิทรรศการสำหรับสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับที่ในส่วนของจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับเวลา9นาฬิกา30นาทีจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับวันนี้ในช่วงของ6โมงเย็นนะครับจะมีการชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับซึ่งก็จะมีการไปกับท่านนายกนะครับไปเดินกับท่านนายกนั่นเองนะครับการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เองนะครับช่วงเวลา 9:30 น. ประชุมครม.สัญจรที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่มอหาดใหญ
2: ่
1: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองพอประชุมเสร็จแล้วนะครับท่านสุภมาศก็จะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ด้วยนะครับและก็ในช่วง 16:30 น. จะมีการลงพื้นที่ในฐานะสคบ.นะครับไปตรวจดูหน่อยว่าธุรกิจการให้เช่ารถยนต์ในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นอย่างไร
2: ค่ะ
1: นะครับไปดูแลประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะต้องบอกว่าภารกิจในการลงพื้นที่เนี่ยคือนานๆจะลงพื้นที่ไปทีนะคะภารกิจแน่นเอียดเลยก็พยายามที่จะลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทุกๆเรื่องนะคะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับประเด็นที่มีชื่อว่า Sustainability Linked Bond นะครับหรือว่า SLB ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการส่งเสริมนะครับจากทางผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นั่นเองนะครับวันนี้ท่านจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสถานการณ์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะและสวัสดีผู้ฟัง FM 92.5 ด้วยนะคะ
1: ครับท่านครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนนะครับว่าพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนนี้คืออะไรครับแล้วก็กลไกในการที่จะทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นทำได้ยังไงครับ
8: ค่ะเขาเรียนว่าพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sustainability Linked Bond SLB เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือการระดมทุนอย่างหนึ่งนะคะเป็นพันธบัตรเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะคะนำไปลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศเช่นพัฒนาด้านสาธารณสุขการศึกษาคมนาคมหรือสาธารณูปโภคต่างๆค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยแหล่งเงินทุนระดับโลกระดับสากลนะคะต่างก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเพื่อลดโลกร้อนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้นำการออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมายึดโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เรามีนวัตกรรมทางการเงินมากขึ้นด้วยถ้าเปรียบง่ายๆเนี่ยคล้ายๆกับเราซื้อประกันสุขภาพนะคะคือเราจะได้ส่วนลดแล้วเนี่ยเรายังรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะจะได้กลับไปอยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีเรียกว่าแรงจูงใจจากการดำเนินงานตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับแล้วทั่วโลกมีการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนกันมากไหมครับ
8: อ๋อมีทั่วโลกนะคะมีเพียง2ประเทศก็คือชิลีกับอุรุกวัยที่ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่3ของโลกแล้วก็เป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยนะคะ
1: ครับ อ๋อเห็นว่าประเทศไทยก็คือเป็นประเทศแรกอย่างที่ท่านบอกทำไมครับทำไมประเทศไทยถึงกล้าที่จะเสี่ยงเอาพันธบัตรไปผูกกับเป้าหมายเรื่องโลกร้อนแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยทำไม่ได้ก็อาจจะต้องจ่ายพันธบัตรเพิ่มขึ้นด้วยครับ
8: ใช่ค่ะจริงค่ะอย่างที่คุณณัฐพลว่าหากในอนาคตเนี่ยเราทำไม่ได้ตามเป้าหมายในการลดโลกร้อนเนี่ยเราก็อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยส่วนต่างเพิ่มนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก่อนที่เราจะออกพันธบัตรตัวเนี้ยประเทศไทยเรารัฐบาลไทยเราก็ได้หารือมากับกระทรวงการคลังค่ะร่วมกับหลายๆฝ่ายอย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีเป้าหมายตัวไหนที่เรามุ่งเป้าว่าอยากจะลดเรื่องโลกร้อนและอนุรักษ์ธรรมชาติได้บ้างนะคะทั้งนี้ก็มีธนาคารพัฒนาเอเชียหรือที่เรียกว่า ADB นะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือคำแนะนำให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยประเมินความเสี่ยงให้เรื่องนี้นะคะได้เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะ
1: ครับ
8: ที่สำคัญเนี่ยการระดมทุนผ่าน SLB เนี่ยนะคะ ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถนำเงินกู้นี้นะคะไปใช้จ่ายในงบผู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็คือนำไปพัฒนา โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ได้กล่าวไปนะคะอันนี้ก็จะต่างจากการออกพันธบัตรสีเขียวหรือที่เรียกว่ากรีนบอนด์นิดนึงนะคะคือถ้าเป็นลักษณะของโครงการที่ผูกกับKPI ตัวชี้วัดด้านสีเขียวเลยเนี่ยอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นการฟิกซ์นะคะในเรื่องของต้องบรรลุเป้าหมายในเรื่องนั้นๆ นะคะแต่ว่าในเรื่องที่เราทำเนี่ยเป็นงบประมาณขาดดุลทั่วไปไม่ได้ยึดกับโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นหลักนะคะ
1: ครับ
8: นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยดึงดูดกองทุนระดับโลกที่เข้ามาระดมทุนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียนะคะก็เป็นแหล่งที่น่าลงทุนเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคนี้นะคะ
1: ครับจะเห็นได้ว่าจริงๆ
8: นอกจากนี้เดี๋ยวขอเรียนอีกนิดนึงนะคะ
1: ได้ครับได้ครับ
8: นอกจากนี้เนี่ยพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนเนี่ยก็ยังช่วยสร้างบรรทัดฐานหรือว่าสร้างเบนช์มาร์กให้กับภาคเอกชนของไทยนะคะ
1: ใช
8: ้เป็น pricing benchmark ในการออกกู้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนได้นะคะทำให้ระดมทุนได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกลงด้วยอะค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วในส่วนของรัฐบาลเองก็เคยมีการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่านแล้วก็การออกครั้งที่สองจะออกเมื่อไหร่ครับ
8: ค่ะในช่วงปลายปี67เนี่ยนะคะเราก็เคยได้ออก SLB รุ่นที่1มานะคะเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะขายแค่ 20,000 ล้านบาทแต่ว่ามีกระแสตอบรับดีเกินคาดมีทั้งสถาบันการเงินบริษัทชั้นนำกองทุนระดับโลกเนี่ยยื่นขอซื้อในจำนวนที่มากกว่ามูลค่าที่เสนอขายนะคะทำให้เราต้องเพิ่มวงเงินปัจจุบันเนี่ย วงเงิน outstanding ของ SRB รุ่นที่1เนี่ยอยู่ที่ 230,000 ล้านบาทนะคะ
1: ครับ
8: ในการออกพันธบัตร SRB รุ่นที่2เนี่ยสบน.ก็กำลังจะทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการออกพันธบัตรในครั้งนี้แล้วก็มีกำหนดที่จะเปิดขายพันธบัตร SRB รุ่นที่2เนี่ยในช่วงเดือนกลางเดือนกันยายน2569นี้ค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับอยากให้ท่านผอ.จินดารัตน์นะครับช่วยอธิบายถึงพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2เพิ่มต้นหน่อยครับเผื่อประชาชนท่านไหนที่สนใจอยากจะมีการร่วมกับโครงการครั้งนี้ครับ
8: ค่ะพันธบัตร SLB รุ่นที่2นี่นะคะจะมีอายุประมาณ15ปีมีวงเงินจำหน่ายเบื้องต้นเนี่ย 15,000 ล้านบาทนะคะโดยจะมีตัวชี้วัดหรือเรียกว่า KPI ด้านความยั่งยืนเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันนะคะครอบคลุมทั้งมิติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ตัวที่2เป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะซึ่งทั้ง2 KPI เนี่ยมีประเด็นที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะซึ่งการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยนะคะ เป็นการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
1: ครับ
8: เดี๋ยวจะขอเรียนถึงตัวชี้วัดนะคะม
1: ี
8: รายละเอียดนิดนึงนะคะ
1: ครับ
8: ตัวชี้วัดที่1เนี่ยเราจะมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศนะคะโดยครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ป่าไม้อีกด้วยนะคะโดยกำหนดเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเนี่ยให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะภายในปี2035หรือลดลง 47% เมื่อเทียบกับระดับของปี2019ที่เป็นเบสนะคะ
1: ครับ
8: ส่วนตัวชี้วัดที่2เนี่ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะคะที่เราจะมุ่งเพิ่มสัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทางบกแล้วก็ทางแหล่งน้ำของประเทศนะคะรวมถึงพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองด้วยก็คือนอกเขตที่เป็น ป่าอนุรักษ์นะคะก็จะเป็นที่ของภาคเอกชนก็ได้นะคะให้มีสัดส่วนเนี่ย รวมกันไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ประเทศภายในปี2030นะคะ
1: ครับ
8: สรุปให้เข้าใจง่ายๆขึ้นก็คือ SLB รุ่นที่2เนี่ยนะคะมีประโยชน์หลายด้านนะคะนอกจากจะช่วยระดมทุนมาใช้ในการบริหารประเทศพัฒนาโครงการลงทุนต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นกลไกในการสนับสนุนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศนะคะ
1: ครับ
8: ก็คุ้มอันการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคการเงินนักลงทุนตลาดทุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายความได้ยินของประเทศไปด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วยสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยนอกจากนี้นะคะก็ยังยกระดับแนวทางการระดมทุนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากลอีกด้วยนะคะ
1: ครับนอกจากในเรื่องของการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือว่า SLB ตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของทางสบน.มีบทบาทเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐในการออกพันธบัตรนี้อย่างไรครับท่านครับ
8: ค่ะนอกจากหน่วยงานของรัฐบาลส่วนราชการแล้วเนี่ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยทางวิสาหกิจอีกด้วยนะคะเพราะว่าสบน.นี่ก็มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนเงินกู้เป็นพี่เลี้ยงในการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะในเรื่องของ SLB เนี่ยเราก็สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยมีการออกพันธบัตรแบบนี้มาใช้นะคะที่เราได้ช่วยสนับสนุนที่ผ่านมาก็มีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือเรียกว่าขสมกนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะที่ช่วยให้ขสมกเนี่ยออก SLB นะคะวงเงินรวม 4,500 ล้านบาทนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะสำหรับนำเงินที่ได้เนี่ยไปใช้ลงทุนในรถเมล์ไฟฟ้าแทนรถเมล์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ลดปัญหาฝุ่นควันพิษอีกด้วยนะคะ
1: ครับ
8: นอกจากนี้นะคะสบน.ก็ได้สนับสนุนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะออก SLB มาเป็นครั้งที่1นะคะเม
1: ื
8: ่อเดือนนี้นะคะเดือนกันยายน2568นะคะวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่ามียอดจองซื้อเนี่ยสูงประมาณ3เท่าเลยทีเดียวนะคะประมาณ 6,500 ล้านบาทนะคะในปีนี้เนี่ยปี69เนี่ยเราก็ช่วยสนับสนุนกฟผ.เนี่ยเปิดจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับ
8: เป็นรุ่นที่2วงเงิน 5,000 ล้านบาทนะคะซึ่งทั้ง2รัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ถือว่าช่วยประเทศนะคะในการสร้างบรรทัดฐานในการจำหน่ายในการออกพันธบัตร SLB มานะคะต
1: ั้
8: งแต่ปี67เป็นต้นมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าภาคเอกชนของไทยก็มีความสนใจนะคะแล้วก็มาลงทุนในพันธบัตร SLB นี้นะคะอันเงินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปเรียกว่าช่วยหน่วยงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ยกระดับการให้บริการไปด้วยแล้วก็พร้อมกันนี้อย่างที่ได้เห็นใน KPI นะคะก็จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยอะค่ะ
1: ครับกำเนิด กำหนดเปิดขายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2ก็คือช่วงเดือนหน้านะครับกันยายนกลางเดือนกันยายน2569นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของการจำหน่ายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2หรือว่า SLB มีไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะครับมาร่วมพูดคุยในรายการบันทึกสถานการณ์ด้วยนะครับขอบคุณท่านมากๆครับ
8: ค
1: ่
8: ะขอขอบคุณคุณณัฐพลและผู้ฟัง FM 92.5 ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับกลับเข้ามาในสตูของเรานะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยน้องป่านครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ทักทายพี่ดาราวันนะครับสวัสดีทักทายทั้งสองท่านมาด้วยนะครับพี่อุศีสวัสดีค่ะนะครับ
2: คุณ
1: อเนกพิกไทยนะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกับคุณต้นน้ำปรมินนิรโสนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายมาเช่นเดียวกันนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะครับส่งข้อความหลักธรรมมาให้เราในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็พี่รจนานะครับสวัสดีหนุ่มหล่อและสาวสวยนะครับวันนี้แชร์ให้แล้วค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สิริวัลครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาพี่พิกุลสวัสดีค่ะทักทายมาด้วยนะครับรวมถึงพี่อัชราพี่สุเทพนะครับสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายปานพร้อมทีมงานบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับผมด้วย
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พิสมัยสวัสดีค่ะทักทายมาด้วยนะครับรวมถึงพี่พิเชษนะครับทักทายมาสวัสดีครับน้องชาตีชื่นสุขรักนะครับสวัสดีครับพี่โดนัทพี่ปานเพิ่งตื่นมาฟังพี่ๆครับวันนี้ผมหยุดงานครับ
2: นะครับ
1: ขอบคุณน้องชาตีด้วยนะครับสวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันทักทายกันเข้ามานะครับ
2: สวัสดีนะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้น่าจะมีภารกิจลงพื้นที่ในการช่วยเหลือการติดตามข่าวสารของครม.จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะครับพี่พิสมัยนะครับรับฟังที่ราชบุรีดำเนินสะดวกนะครับ AM 891ชัดเจนดีท้องฟ้าครึ้มติดตามบันทึกสถานการณ์ทุกๆวันขอบคุณมากๆเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ทักด้วยนะครับคุณสุชินนะครับส่งสติกเกอร์หัวใจมาพี่ณรงค์บอกว่าวันนี้ข่าวสารทันใจฟังชัดเจนได้ประโยชน์มากๆครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับรวมถึงในส่วนของพี่ประโยงนะครับสวัสดีน้องๆทั้งสองท่านและทีมงานด้วยนะครับพี่ณัชนันท์สวัสดีค่ะทักทายมาด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับทั้งในส่วนของ Facebook Live นะครับที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ผ่านทางช่องทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรด้วยนะครับวันนี้น้องป่านไม่ได้ขึ้น
2: ใช่แบตหมด
1: เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงเย็นวันนี้พวกเราก็จะรายงานข่าวสารให้ฟังในช่วงเย็นด้วยนะครับไปต่อกันที่1ข่าวครับน้องป่านวันนี้วันแรกนะครับสำหรับไทย AI Passport นะครับซึ่งคุณลงหรือยัง
2: เรียบร้อยไงลงวันนั้นพร้อมพี่นะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือลงได้ช้าหน่อย
1: คือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรากลัวว่าหลายๆคนเนี่ยจะมาลงทะเบียนแย่งกันหรือเปล่ามันคล้ายๆกับไทยช่วยไทย Plus อะไรอย่างนี้นะก็เลยแบบมีความกังวลก็เลยตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจับตากับคุณทรงพลตอนจัดรายการนี่แหละ
2: ค่ะ
1: พอปุ๊บไปเจอน้องป่านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ห้องทำงานก็

0: AI พาสปอร์ตล่าสุดนะครับเมื่อช่วง 12:33 ของเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,337,088 รายนะครับหลังมีการเปิดทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งการเปิดใช้งานจริงก็คือวันนี้นะครับจะสะท้อนในเรื่องของการตื่นตัวของประชาชนต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับโดยตั้งเป้าเนี่ยก็คือคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับจำนวนทั้งหมดคือ5ล้านสิทธิ์เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมากกว่า30โมเดลนะครับผ่านทางแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับซึ่งก็จะเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเว็บไซต์ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น aipass.go.th นะครับ aipass.go.th คือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับแต่ว่าถ้าเข้าเว็บไซต์เดิมก็ยังสามารถเข้าได้แต่ว่าจะลิงก์มาที่เว็บใหม่ก็คือ aipass.go.th นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะครับก็มีการกล่าวในการเปิดตัว AI Passport ตรงนี้นะครับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะขับเคลื่อนกลไกในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2565ถึง2570นะครับมุ่งยกระดับทักษะของคนไทยแล้วก็ผลักดันการใช้ AI จริงครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานข้าราชการผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับโดยมีการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Microsoft Google นะครับหรือว่าNVIDIA นะครับในการสร้างนวัตกรรมเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องมือให้กับประชาชนนะครับแต่ว่าจะใช้ AI เนี่ยในการเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศด้วยในส่วนของปลัดกระทรวง DE นะครับคุณพัชระอนันตสินมีการกล่าวนะครับว่าสำหรับการดำเนินงานได้งบประมาณก็จะมีการปรับรูปแบบนะครับจากการที่จ่ายเป็นในส่วนของการจ่ายตามผู้ใช้งานจริงนะครับคือปกติจะเหมาจ่ายก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายตามผู้ใช้งานจริงนะครับแบ่งเป็น5งวดด้วยกันซึ่งการแก้ไขสัญญาผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลระบบก็จะมีการแยกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลพิสูจน์ตัวตนและก็ในส่วนของข้อมูลการใช้งานพร้อมตรวจจับนะครับแล้วก็ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลอ่อนไหวก่อนที่จะส่งพร้อมเนี่ยไปประมวลผลไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่ว่าจะข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่า
1: ะ
0: นะครับจะมีการคัดกรองตรงนี้อยู่ซึ่งกำหนดไม่ให้ผู้บริการนำข้อมูลเทรน AI ของตนเองเนี่ยแล้วก็ในการดำเนินการภายใต้กฎหมาย PDPA ด้วยรวมถึงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยนะครับซึ่งปลัดกระทรวง DE เองนะครับบอกว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1.33 ล้านคนเนี่ยก่อนเปิดใช้งานจริง1วันก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าคนไทยเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของ AI มากๆนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้วยนะครับตรงนี้ก็พร้อมแล้วนะครับในการเปิดให้บริการในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะวันนี้จะมีการเปิดให้บริการในช่วงของ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เตรียมเลยนะเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของ aiplus.go.th นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกนะสำหรับการลงทะเบียนตอนนี้ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่อยๆนะครับคือใครอยากจะร่วมลงทะเบียนในการเปิดใช้งานเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2570เลย
1: ก็คือถ้าสิทธิ์ยังไม่หมดเราลงได้เรื่อยๆ
0: ถูกต้องนะครับตอนนี้1ล้าน3แสนกว่าสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ยังเหลืออีกประมาณ3ล้าน7
1: โอ้ยเยอะนะคะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะน้องๆ นะนักศึกษาหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการต้องใช้ AI เอามาช่วยนะคะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่สามารถช่วยต้องบอกว่าช่วยทุนแรงแล้วก็ช่วยเป็นอีกหนึ่งสมอง
0: ครับ
1: ที่จะนำมาประกอบกับสมองของมนุษย์เนี่ยมันก็จะได้ทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้ได้เยอะมากนะคะอย่าง ChatGPT นะที่เราใช้กันอยู่แล้ว Gemini อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆอย่างพวก DeepSeek Alibaba อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะใช้ได้หลายแพลตฟอร์มแล้วแต่เราถนัดนะคะ Meta AI ก็มีนะคะ Moonshot AI นะคะอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เชื่อว่าหลายคนน่าจะถนัดกันอยู่แล้วเนาะ
0: คุ้นอยู่แล้ว
1: ChatGPT อย่างเงี้ย
0: ผมเนี่ยคือเรียกว่าเป็นเพื่อนรัก
1: AI
0: เพื่อนรักเลยเพราะว่าใช้บ่อยมากนะครับอย่าง การทำข่าวลงในช่องทางอื่นๆอย่าง TikTok นะครับการสรุปประเด็นข่าวนะครับ AI ก็มาช่วยในการสรุปได้เยอะเพราะว่าเราก็

0: อย่างที่บอกคือการสรุปข่าวเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการสรุปค่อนข้างที่จะเวลานานถ้าสมมติว่าเราสรุปเองแต่ว่าถ้า AI มาช่วยสรุปแล้วเรากันกรอง
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยๆเติมในส่วนที่มันขาดหายไปเนี่ยเข้าไปใน AI ตรงนี้นะครับก็ถือว่าจะช่วยทุ่นแรงเราไปได้เยอะเลยแล้วเราก็จะมา acting อะไรในการถ่ายทำหรือว่าตัดต่อง่ายขึ้น
1: ถูกต้อง
0: ใช้เวลาง่ายขึ้น
1: นะคะหรือว่าใครที่ใช้ AI ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะคะอย่างน้องๆเนี่ยจริงๆคิดว่าลงกันได้เยอะนะเพ
0: ื
1: ่อการศึกษาเนาะแต่ว่าคือไม่ได้หมายถึงว่าให้เราใช้ AI ในการเรียนหรือการทำงาน 100% นะแต่การเอามาช่วยค้นหางานวิจัยค้นหาข้อมูลต่างๆที่เขาอาจจะจัดระเบียบหมวดหมู่ให้เราได้มันจะทำให้การเรียนหรือว่าการทำงานการทำวิจัยอะไรเงี้ยง่ายขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวน
0: ี้ใช้เป็น reference
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยมาแต่งเติมความรู้ของเราเข้าไป
1: ถูกต้อง
0: นะครับอย่าลืมนะว่า AI เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าทำให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปสมองของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปตามยุคตามสมัยน้องป่าน
1: ใช่มันอยู่ที่การใช้ของเราด้วย
0: ถูกนะครับอย่างกรณีแต่ก่อนเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยหลายๆคนบอกว่าถ้าใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยจะทำให้คิดเลขไม่เป็นนะนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการทางความคิด
1: ถูกต้อง
0: ที่จะเอามาปรับใช
1: ้
0: อย่าง AI นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นยุคก่อนๆอ่ะแล้วกันนะ Gen XBaby Boomer อาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าคุณลองมาเรียนรู้ดูมันช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่างเห็นได้ชัดเลยคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้ AI ไม่เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะ เรียกว่าทำงานได้ช้ากว่าหลายคนศักยภาพอาจจะดูดรอปไปด้วย
1: แล้วคือในตลาดแรงงานนะคะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะพี่นัทเพราะว่าเราต้องมีหลายๆสกิลในการทำหน้างานหลายๆงานการที่เราจะทุ่นบางงานไปได้เนี่ยมันทำให้เราทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเอาง่ายๆเลยนะถ้าใครไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้อ่ะอย่างตัวบันเองอ่ะเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ย
0: ให้ AI ดูให้เหรอ
1: ดูให้หน่อยว่าคือเราอยากได้ทริปการไปเที่ยว2วัน3วันอยากไปเที่ยวที่นี่อยากไปเที่ยวแบบไหนให้เขาลองหาที่พักให้แล้วเขาจัดรูทให้คือเราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างทัวร์เลยนะพี่นัทเรามานั่งดูคือแค่ใช้ AI อ่ะสบายขึ้นเยอะแล้วเวลาการเดินทางแผนการเดินทางให้เขาวางแผนให้เลยว่าเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปจังหวัดนี้เราต้องไปแวะพักที่ไหนที่ไหนก่อนสะดวกเราประหยัดน้ำมันขึ้นมาก
0: พี่ก็เคยแบบว่าปั๊มน้ำมันหาไม่เจอขี้เกียจหาใน Google Map ก็พูดเลยถาม AI เลย
1: ง่ายขึ้นเยอะเนาะชีวิต
0: จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทย AI Passport นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้ยังลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็ไปลงทะเบียนกันได้แล้วก็อีกไม่กี่นาทีนี
1: ้
0: แล้วก็จะมีการ Kick Off ในการเปิดให้ใช้บริการแล้วนะครับที่เว็บไซต์ AIPass.go.th นั่นเองนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับในการทบทวนสิทธิ์น้องป่าน
1: ค่ะวันสุดท้ายแล้วนะคะ31สิงหาคมนะคะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์4ช่องทางนะคะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไปที่ธนาคารได้นะคะ5ธนาคารกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามเวลาทำการของธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะรักษาผลประโยชน์ของตัวเรานะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วส่วนใครรอเงินไทยช่วยไทยพลัสเข้าพรุ่งนี้นะคะ
0: เข้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับ 1,000 บาทเข้าพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงเราก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับ2คนที่กำลังรออยู่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายนะครับยังไงก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับเปิดสิทธิ์วันสุดเดือนสุดท้ายไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบันทึกสถานการณ์หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าพวกเรายังจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเย็นของตะวันครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและดิฉันปณิสราภรณ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเวิร์คช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปฏิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของบกว่า426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองกอลีดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบานโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: สนุกได้ทุกวัน
13: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวและพบกันที่โกฟัน
14: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยง

0: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
1: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
0: ฮะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
1: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนตโก้ก่อนนักกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก่อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
0: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
2: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับ
4: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
5: ์บัดดีบัดดีบายดีไ
6: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

ักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวัน

สุดท้ายของเดือนนะคะวันนี้วันที่31แล้วนะคะท่านผู้ฟังวันสุดท้ายของเดือนดีกว่านะคะ31สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะวันนี้ถนนวิ่งมีรถวิ่งขวักไขว่ทีเดียวนะคะระนองถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรน้อยที่สุดของประเทศไทยก็เกือบ 200,000 นะคะก็ในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะแต่ก็การจราจรก็เลื่อนไหลนะคะไม่ติดขัดมากนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะสัญจรไปมาอยู่บนท้องถนนหลายท่านก็อยู่ที่ทำงานกันแล้วนะคะ9นาฬิกา16นาทีนะคะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองอยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่า กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนนี้ก็ได้ออกมาเป็นฉบับที่10กันแล้วนะคะเป็นฉบับที่ออกมาเมื่อตอนเวลา5นาฬิกาแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะ31สิงหาคมถึง2กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันด้วยพรุ่งนี้ค่ะจะมีฉบับใหม่ออกมานะคะในเวลา5นาฬิกาเรามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในการคาดการณ์กันในช่วง3ถึง6กันยายนประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากมีลมฝนคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะท่านผู้ฟังสถานการณ์แผ่นดินไหวในเมื่อวานนี้ไม่มีรายงานนะท่านผู้ฟังแต่ในเช้านี้นี่ก็เป็นการสรุปเหตุการณ์นะคะในเช้าวันที่30สิงหาคมจนถึงเช้าตรู่วันที่31สิงหาคมคือวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.8 ขนาด 3.4 ขนาด 2.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะขนาด 1.7 และขนาด 2.3 นั้นเขามีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง5เหตุการณ์ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังรายงานอากาศหยิบมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังในการคาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักมากและฝนตกนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในวันที่2กันยายนละค่ะระนองและพังงาจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างละมาเยี่ยมเยียนเรากันนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาก็พัดขึ้นไปยังตอนบนของประเทศกันนะคะก็อาจจะทำให้เรามีฝนที่ระนองก็ยังคลึ้มๆกันอยู่เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่กระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันในช่วงนี้แล้วก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืน
2: เนี่ยบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช้แล้วจ้าพี่
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คัดข่าวมาคุยขณะนี้เวลา 9:30 นาทีนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็รับการตรวจราชการแล้วก็การลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดกันนะคะแล้วก็ในวันที่1กันยายนนี้ล่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในภารกิจต่างๆนะคะบางกระทรวงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบางกระทรวงก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกันตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็จะมีการติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าขวนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่คลองภูนาถดำริดนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในภารกิจตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็จะลงพื้นที่จุดนี้กันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดทีเดียวที่ท่านจะลงพื้นที่ในวันนี้นะคะเช่นท่านจะเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีนะคะในภารกิจคือจะเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ที่ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาด้วยและต่อด้วยรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองเจอสงขลาจากนั้นก็จะเยี่ยมชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลากูน่าแกลนด์แอนด์สปาสงขลากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของนายพิพัฒน์ประชากิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็จะติดตามงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข4ในจุดพักรถของตำบลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาท่านก็ได้ เดินทางไปเมื่อวานแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็วันนี้ค่ะท่านก็ได้ลงไปนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าขวนอำเภอหาดใหญ่เช่นเดียวกันและท่านก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่า31สิงหาคมมีการลงนามสัญญาก่อสร้างกันและเมื่อแล้วเสร็จนะคะก็จะทำให้การเดินทางนี้สะดวกรวดเร็วขึ้นสะพานเชื่อมเกาะลันตานี่ก็จะเป็นการให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สะดวกในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยมายังสถานบริการต่างๆกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประหยัด พลังงานกันด้วยนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็จะมีอีกหลายกระทรวงทีเดียวนะคะที่ได้ลงในพื้นที่นะคะแต่ละจังหวัดนะคะก็ยกตัวอย่างเลยนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของท่านรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุขสมรวยวันธนียกูลท่านก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงในวันนี้นะคะที่อำเภอเขาชัยสนค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลควนขนุนพบปะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนี้ท่านก็จะลงพื้นที่ในภารกิจที่ท่านรับผิดชอบนะคะแล้วก็ได้ติดตามงานต่างๆในการนำนโยบายของรัฐบาลนะคะมาดำเนินการกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานี่ที่หลายๆคนก็บอกว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีจำนวนประชากรนี่ก็ถือว่ามากอยู่แล้วก็ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีนี่จะทำให้รถติดไหมท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อกังวลตรงนี้ท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้ใช้ชีวิตตามปกติและในขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็ได้ชี้แจงนะคะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรณีการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนั้นก็ยังคงเดินทางได้ตามปกตินะคะแม้ว่าท่านจะลงในพื้นที่ตรงนี้แล้วยังมีกำหนดพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและรับฟังปัญหาและติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลายืนยันว่าจะไม่มีการปิดถนนหรือปิดเส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนของคณะรัฐมนตรีที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ตามปกติกันด้วยท่านผู้ฟังเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าอาหารที่จะนำขึ้นโต๊ะเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีนะคะมีเมนูอะไรกันบ้างเพราะว่าจังหวัดสงขลาก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ที่ฝังรากลึกมายาวนานเช่นเดียวกันนะคะอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของอาหารต่างๆนี่คือในช่วงเช้านี่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะในเรื่องของความโดดเด่นด้วยข้าวต้มปลากระพง3น้ำจากลุ่มทะเลสาบสงขลานะคะมีปลาท่องโก๋นะคะคนหัดใหญ่คนสงขลาจะเรียกเฉาก๊วยนะคะท่านผู้ฟังนะแล้วก็จะมีเสิร์ฟคู่กับสังขยาหรือนมข้นแล้วก็มีเค้กสวานะคะเค้กสวานี่ลูกสวานี่คือถ้าว่าในภาคกลางก็จะเรียกว่าลูกละมุดนะคะท่านผู้ฟังเค้กสวาหรือว่าเค้กละมุดนะคะเป็นผลไม้พื้นถิ่นของเกาะยอค่ะในส่วนอาหารว่างนี่ก็บอกว่าอร่อยหนักเลยนำเสนอเมนูหาทานยากเช่นต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ไก่หยองไข่แดงเค็มนะคะต้มสามเหลี่ยมก็คือข้าวต้มใบกระเพาะนั่นเองนะคะแล้วก็จะสอดไส้ไก่หยองแล้วก็ไข่แดงเค็มนะคะแล้วก็มีขนมไข่เตาถ่านนะคะก็ถือว่าเป็นขนมขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันด้วยมีเมลอนสีทองระโนดมะพร้าวน้ำหอมจากคาบสมุทรสถิงพระนะคะส่วนอาหารกลางวันก็บอกว่าร้อยจังหู้เลยมีเมนูเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลามีแกงส้มปลากระพง3น้ำกับมะม่วงเบานะคะก็ถือว่าวัตถุดิบนั้นเป็น GI ของพื้นที่จังหวัดสงขลามีปลากระบอกทอดขมิ้นใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่นี่เป็นผักจากฝั่งอันดามันนะคะเริ่มแรกนี้ต้องเป็นละนองนะคะละนองพังงานะคะแล้วก็ในโซนนี้กันนะคะก็นำเอาใบเหลียงผัดไข่ขึ้นเสิร์ฟด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวถนัดสีนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของหัดใหญ่นะคะแล้วก็ไก่ทอดหัดใหญ่มีข้าวมันไก่เบตงลูกตาลกะทิสดไอศกรีมไทยนะคะแล้วก็ยังมีอาหารฮาลาลด้วยเพื่อรองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะแล้วก็ยังมีกาแฟด้วยนะคะท่านผู้ฟังกาแฟนี่ก็จะมาจากสบ้าย้อยกาแฟโรบัสต้าซึ่งแรกเริ่มเลยการปลูกกาแฟนี่ก็จะเริ่มที่จังหวัดสงขลากันก่อน นะคะแล้วก็หลังจากนั้นภูมิประเทศที่เหมาะที่สุดสำหรับการปลูกกาแฟนั่นก็คือในพื้นที่ของระนองแล้วก็ชุมพรนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะพูดตอนเช้าๆในเรื่องของอาหารนี่หลายท่านก็บอกว่าเริ่มหิวกันแล้วนะคะ 9:38 นกันแล้วท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะใน เหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้นำเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนและคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าในบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมแล้วก็นำเครื่องจักรอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะจากการเปิดเผยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในการดำเนินการตรงนี้นะคะก็ต้องรีบเร่งกันและคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันนี้นะคะหลายๆท่านที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ก็จะได้ทราบถึงความคืบหน้าตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเมื่อวานนี้หลายๆท่านก็คงจะลุ้นกันล่ะนะเมื่อวานนี้ก็มีเฮกันทั้งประเทศเลยนะคะในทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะในปี2028สำเร็จกันแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังกันเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตนะคะก็คว้าแชมป์กันไปแล้วก็สามารถคว้าตั๋วที่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028กันด้วยชัยชนะครั้งนี้ก็สะท้อนนะคะถึงหัวใจของนักสู้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ก็ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยกันด้วยนะคะรัฐบาลเองก็ขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์กันมาโดยตลอดกันเลยท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารเด่นๆในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะพักกันก่อนค่ะ
7: ฮัลโหล
8: ไปสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้
9: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
10: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
11: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
12: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
11: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์สวัสดีครับ
14: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
15: วัดดีหวัดดีบ่ายดีมั้ย
16: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะมาถึงช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นช่วงท้ายสุดของรายการอนามันวันนี้ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พรุ่งนี้แล้วล่ะเราจะได้ทักทายเดือนกันยายนนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569กันด้วยนะ

ทีมด้วยกันนะคะแล้วก็สนุกสนานทีเดียวแล้วก็มีการมอบรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเมื่อคืนนะคะและสำหรับในส่วนตรงนี้ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายศรีหราชสมกุลก็เป็นประธานพิธีปิดโครงการนะคะเปิดโครงการนี้วันเสาร์และปิดโครงการนะคะวันอาทิตย์นะคะก็คึกคักนะคะบนเวทีมีทั้งเด็กๆเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมสร้างสีสันบนเวทีก็เลยทำให้ว่าอ๋อคนระนองนะคะชาวระนองนี่น่ารักทีเดียวมีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีนักดนตรีเยอะแยะเลยที่มาโชว์ความสามารถกันเมื่อวานนะคะผู้ฟังค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะย้อนหลังนะคะที่เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะไปกันที่ภูเก็ตค่ะท่านผู้ฟังเวทีภูเก็ตทัวริซึมฟอรัม2026นะคะคณะกรรมการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนะคะเมื่อวานนะคะที่โรงแรมดาราอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายศิวัฒน์ระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาภูเก็ตทัวริซึมฟอรัม2026ทิศทางใหม่สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางความท้าทายก็จัดโดยคณะกรรมการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้นะคะในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตท่านก็กล่าวนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการแข่งขันระหว่างเมืองท่องเที่ยวและตลอดจนข้อจำกัดในพื้นที่นะคะเช่นโครงสร้างพื้นฐานการจราจรสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไปนั้นจังหวัดภูเก็ตก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวโดยมุ่งยกระดับคุณภาพและมูลค่าการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเมืองให้สามารถรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกันด้วยนะคะที่พังงาข่าวก็มีกิจกรรมสนุกๆ นะคะท่านผู้ฟังสำหรับนักวิ่งนะเมื่อวานพังงาเปิดหมุดหมายท่องเที่ยวใหม่วิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกชวนสัมผัสธรรมชาติบ้านทุ่งนางดำนะคะเมื่อวานค่ะทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดกิจกรรมนี้ค่ะโดยมีนายเพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะพร้อมด้วยนายอำเภอคุระบุรีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมากทีเดียวนะคะนอกจากจะเป็นการเตรียมการเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลชายหาดระดับเอเชียในเดือนพฤศจิกายนที่จะมีนักกีฬาจากกว่า20ประเทศเข้าร่วมนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกนะคะก็ถือว่าโอกาสนี้ล่ะค่ะเป็นโอกาสสำคัญทีเดียวที่จะตอกย้ำศักยภาพและความงดงามแหล่งท่องเที่ยวชายหาดของพังงากันด้วยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายพรัตน์เพชรยวนท่านก็ได้กล่าวนะคะว่ากิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวใหม่ของพังงาโดยเฉพาะบ้านทุ่งนางดำนะคะมีทั้งวิหารเซียนที่งดงามมีทะเลแหวกซึ่งน้ำลดก็จะปรากฏแนวชายหาดทอดยาวสุดสายตามีลักษณะคล้ายเกล็ดมังกรสร้างความโดดเด่นและเป็นเสน่ห์ทางธรรมชาติที่น่าค้นหาพร้อมชวนทุกคนมาเดินมาวิ่งแล้วก็มาพร้อมกันเพราะไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นกิจกรรมที่พังงาจะชวนกันออกกำลังกายและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกันด้วยปิดท้ายกันที่กระบี่นะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะที่ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี่มีสีสันมีความประทับใจทีเดียวนะคะในกิจกรรมกระบี่นะคะจัดชวนชิมและจิบกาแฟชมหนังกลางแปลงสัมผัสงานคราฟต์กระตุ้นการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นตามแนวทางกระบี่โกสกรีนนะคะท่านผู้ฟังซึ่ง
การจัด

กิจกรรมนี้นะคะก็มี2วันด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองและพิธีเปิดนะคะเมื่อวันเสาร์นะคะในช่วงเย็นเวลา 17:30 นโดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานนะคะกระบี่คาเฟ่มูฟวี่แอนด์คราฟต์ณสวนสาธารณะทาราอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซันและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยใช้กาแฟหนึ่งในผลิตผลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่เป็นหัวใจของกิจกรรมพร้อมนำเสนอเสน่ห์ของเมืองกระบี่ผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความบันเทิงกันด้วยซึ่งในงานนี้ก็มีการแบ่งโซนนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวเช่นโซนกาแฟเบเกอรี่นะคะจะรวบรวมร้านยอดนิยมในตัวเมืองกระบี่แล้วก็รวมถึงกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ปลูกในจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะแล้วก็มีร้านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศแล้วก็มีการชวนลิ้มลองข้าวมันหอยติบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ได้รับการโหวตให้เป็น The Lost Taste รสชาติที่หายไปของกระบี่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะกับทีมงานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนองค่ะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นจบลงพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทภูเก็ตที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะให้เราได้ฟังพร้อมๆกันทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะรวมถึงจังหวัดชายขอบของระนองกันด้วยนะคะชุมพรบางส่วนก็รับฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 น.ซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามโสธออำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
12: ภ.โกฟันสนุกได้ทุกวัน
13: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
12: ้
13: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.2

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ครับถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองเช่นเดิมเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับวสุรัตน์วีระสัยน้องดิววสุนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภู

รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: เอาละครับอรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่วงเวลาสายๆของวันที่31สิงหาคม2569นะครับซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับก็เป็นเรื่องของการกวาดล้างโรงงานแปรรูปทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานครับทางด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนนะครับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอช.ครับร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41ตชด41นะครับจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่อำเภอหลังสวนครับจากการตรวจเข้าค้นเนี่ยตรวจค้นว่าพบโรงงานลักลอบผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเนี่ยโดยไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานตามพรบ.สแตนดาร์ดสินค้าเกษตรพ.ศ.2551นะครับจำนวน2แห่งเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งปริมาณกว่า73ตันครับรวมมูลค่ากว่า23ล้านบาทพร้อมอุปกรณ์การผลิตทั้งหมดเลยแล้วก็สั่งห้ามนะครับว่าห้ามเคลื่อนย้ายนะหรือผลิตต่อเด็ดขาดเลยเพื่อจะทำการดำเนินคดีเขาเรียกว่าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มกอช.ก็ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการทุเรียนแช่เยือกแข็งทุกแห่งทุกรายนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับมกศ9406ปี2560นะครับรวมถึงพรบมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเคร่งครัดด้วยทั้งการยื่นขออนุญาตผลิตและรองมาตรฐานรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและสุขลักษณะในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยให้เขาเรียกว่ามีมาตรฐานในระดับสากลนะครับเพราะว่าทำไมถึงต้องเน้นย้ำในเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในประเทศส่วนใหญ่แล้วทุเรียนแช่เยือกแข็งเนี่ยถ้าทุกท่านทราบก็จะรู้ว่าจะเป็นการส่งออกซะส่วนใหญ่นะครับไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งตอนนี้จีนก็มีตลาดทุเรียนหลายแห่งแล้วนะครับซึ่งถ้าตลาดไทยไม่ได้มาตรฐานสากลเมื่อไหร่เขาเรียกว่ารายได้ที่จะได้รับจากประเทศจีนหรือประเทศคู่ค้าต่างๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะหายไปนะครับยิ่งถ้ามีข่าวมาว่าเนี่ยทุเรียนไทยไม่ได้มาตรฐานโอ้โหสุขลักษณะไม่ดีนะครับหรือมีภาพหลุดออกไปว่าเนี่ยโอ้โหโรงแช่ทุเรียนของเราเนี่ยย่ำแย่ก็จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยย่ำแย่ลงไปด้วยนะครับส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อการยอดซื้อยอดขายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้มากทำตามกฎระเบียบกฎหมายมาตรฐานบังคับนะครับผมให้เคร่งครัดนะครับผมก็เพื่อตัวของทุกท่านเองเพื่อเกษตรกรชาวไทยเพื่อชาวสวนทุเรียนนี่แหละครับเพื่อผู้ประกอบการทุเรียนนั่นแหละครับเอาละครับขยับมาที่1ข่าวแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเช่นกันนะครับผมเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ครับก็ทางด้านท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับก็ได้ปลุก SME ภาคใต้นะครับดันของดีท้องถิ่นสู่ตลาดโลกนะครับผมตั้งเป้าให้เป็นศูนย์ดีพร้อม11เป็นฮับธุรกิจเติมเทคโนโลยีเงินทุนครับเปลี่ยนอัตลักษณ์ภาคใต้อัพมูลค่านะครับผมทางด้านท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11จังหวัดสงขลานะครับผมภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อติดตามการทำงานและรับฟังปัญหาผู้ประกอบการนะครับพร้อมยกระดับศูนย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และก็ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนะครับตั้งแต่การพัฒนาสินค้าจนถึงการเชื่อมโยงตลาดนะครับผมทางด้านท่านวราวุฒินะครับท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าโจทย์สำคัญเนี่ยคือการเปลี่ยนอัตลักษณ์ภาคใต้และวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับควบคู่นะครับไปกับการติดอาวุธความรู้รับมือกำแพงภาษีนะครับผมแล้วก็มาตรการการค้าโลกนั่นเองซึ่ง2 สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องจำเป็นเลยแล้วว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจ SME ต่างๆหรือว่าธุรกิจรายย่อยไมโคร SME เนี่ยจะต้องรู้นะครับว่ากำแพงภาษีเป็นยังไงและมาตรการการค้าโลกเป็นแบบไหนนะครับโดยทางกระทรวงนะครับก็ได้พร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรแปรรูปแหล่งเงินทุนและการเชื่อมโยงตลาดครับ ื่อเปลี่ยนความรู้ให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าทางอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็การประกอบการต่างๆของผู้ที่ทำประกอบธุรกิจรายย่อยนะครับ SME แล้วก็ไมโคร SME นะครับของทางภาคใต้นะครับผมอย่างที่ท่านได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าพยายามจะผลักดันนะครับผมให้เป็นฮับในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคใต้นะครับผมด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาควบคู่พัฒนาไปพร้อมๆกับความรู้เรื่องกำแพงภาษีและมาตรการการค้าโลกถ้าทำได้จริงนะครับผมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้เนี่ยรับรองว่าก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางประเทศไทยเราได้ดำเนินการได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมช่วงนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะครับพยายามที่จะทำมิติต่างๆให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้เศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับผมอย่างวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยใส่สนุกนะครับผมอาหาร The Lost Tasteนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ครับผมเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเราสามารถมีบทบาทบนเวทีโลกได้นะครับผมเฉิดฉายสิ่งที่ประเทศไทยของเรามีนะครับผมเหมือนเป็นเพชรพลอยที่ยังไม่ถูกนำมาเปิดเผยที่ไหนเห็นมาก่อนนะครับการที่เปิดตัวอย่างเงี้ยครับจะทำให้คนทั่วโลกรู้สึกตื่นตะลึงนะครับผมแล้วก็รู้สึกชื่นชอบสนใจนะครับในการพัฒนาประเทศแล้วก็การเข้ามาเยี่ยมชมการมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศนะครับถ้าเราใช้โอกาสในครั้งนี้ครับผมในการพัฒนาในการค้าขายแล้วก็ทำมาตรฐานไว้อย่างดีเนี่ยอนาคตประเทศไทยเราจะยิ่งก้าวกระโดดในเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันให้คนไทยนะครับพยายามทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของที่รัฐบาลได้จัดเอาไว้เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมๆกันรวมถึงการสร้างโอกาสให้ทุกคนด้วยนะครับก็ถือว่าได้ทั้งคู่ทั้งคนไทยเองก็ยังได้ประโยชน์ประเทศก็ได้ประโยชน์เช่นกันนะครับซึ่งไม่มีอะไรให้เสียนะครับผมมองว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่ที่รัฐบาลจัดไว้แล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าแก๊ปมันเหมาะกับเรานะครับผมเราได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์เข้าร่วมนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
0: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไว้และพบกันที่โกฟัน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะพร พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยช่วงข่าวใต้รายวัน

ผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวใต้รายวันนะครับมาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมและการสร้างความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกันดีกว่าครับก็เมื่อวานนี้นะครับ30สิงหาคม2569เวลา 12:45 นะครับหรือประมาณก็เที่ยง45นั่นแหละครับภายใต้การอำนวยการของท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับร่วมกับท่านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านศิวัตรระวังกุลรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับและท่านอัครราสุวัติกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตนะครับได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะครับสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยลักลอบเดินเร่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าบริเวณหน้าหาดกระตะกรณ์นะครับผมและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยในตำบลกรณ์อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนนะครับผมแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนะครับผมให้กับจังหวัดภูเก็ตนะครับจากการเข้าตรวจสอบนะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสามารถจับกุมผู้กระทำผิดนะครับได้รวม4รายเลยนะครับพร้อมยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆจำนวน63ชิ้นครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะครับทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ.2560นะครับในข้อหาช่วยซ่อนเร้นจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งของที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรและความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ครับจากการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนครับสถานีตำรวจภูธรกรณ์นั่นแหละครับผมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการกวาดล้างที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับก็ไม่น่าจะมีใครที่คัดค้านในเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องของการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งอันตรายต่อผู้สูบแล้วก็ผู้ที่ได้รับควันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของจังหวัดภูเก็ตที่สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็ทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายจังหวัดภูเก็ตนะครับบ่อยออกบ่อยมากนะครับผมแสดงว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็สามารถดำเนินการได้อย่างดีและจริงจังเข้มงวดเคร่งครัดนะครับผมขอเอาใจช่วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถปฏิบัติการได้อย่างเขาเรียกว่าผ่านฉลุยแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผ่านเสียงดนตรีเพื่อต่อยอดสู่อนาคตนะครับเมื่อวันนี้30สิงหาคม2569ที่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลุยดนตรีแห่งความหวังสุนทรียภาพอันงดงาม Sound of Hope นะครับอันนี้คือชื่องานนะครับผมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่นะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการเล่นคลุยรีคอร์เดอร์นะครับเสริมสร้างสมาธิความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับห่างไกลยาเสพติดโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านรอมฎอนฮายีอาแวร์นะครับท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับถึงความสำคัญของการสร้างคนควบคู่กับการพัฒนาเมืองเพื่อให้เยาวชนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญนะครับในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและต่อยอดสู่ระดับสากลต่อไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตดำเนินนะครับนอกจากในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยยังดำเนินในเรื่องของความสามารถการเล่นดนตรีนะครับผมวัฒนธรรมไทยนะครับคลุยซึ่งก็มองได้ว่าจังหวัดภูเก็ตเราไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็แล้วแต่ก็ตามนะครับผมแต่เราไม่ทิ้งด้านใดเลยการศึกษาเราก็พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตขออนุญาตอวยนิดนึงนะครับว่า
ทำได้ดีมากๆจริงๆครับขออนุญาตเอาใจช่วยทุกท่านที่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่เป็นฟันเฟืองของจังหวัดภูเก็ตที่พยายามพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวสู่ระดับสากลนะครับเอาใจช่วยจริงๆครับเอาละครับผมก็จบที่จังหวัดภูเก็ตแล้วกันนะครับแล้วขยับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดเป็นจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรานะครับคือจังหวัดกระบี่กับบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของกาแฟศิลปะและธรรมชาติริมแม่น้ำกระบี่นะครับย้อนไปเมื่อวันเสาร์แล้วกันนะครับ29 สิงหาคม 2569เวลา 17:30 น.ที่บริเวณสวนสาธารณะทาราอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29 ถึง 30 สิงหาคม 2569ครับโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในชื่อของทททนะครับสำนักงานกระบี่นะครับผมแล้วก็เทศบาลเมืองกระบี่การจัดงานในครั้งนี้นะครับชูแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับกระบี่โกสกรีนนะครับโดยใช้กาแฟเนี่ยผลผลิตชื่อดังของจังหวัดกระบี่เป็นไฮไลท์หลักนะครับผมมีการรวบรวมร้านกาแฟยอดนิยมกาแฟพันโรบัสต้าดีกรีรางวัลระดับประเทศแล้วก็ชวนชิมอาหารพื้นถิ่นหาทานยากนะครับอย่างข้าวมันหอยติบนะครับซึ่งอันนี้เป็นยังไงผมก็ยังไม่มั่นใจเลยนะครับแค่ชื่อของเมนูอาหารก็ทำให้ผมแบบอยากจะลองไปด้วยเลยนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่ว่าไปนะครับงานจัดจบไปแล้วก็เลยอดไปเลยนะครับผมไว้มีโอกาสหน้าจะลองแวะไปทานนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโซนสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยนะครับจากอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผมรวมถึงโซนงานศิลปะ Art with Us นะครับและกิจกรรมเวิร์กช็อปงานคราฟต์รักโลกเช่นการทำสบู่และปุ๋ยอินทรีย์จากกาแฟนะครับรวมถึงการทำผ้าอีโคพรินท์ด้วยนะครับบรรยากาศภายในงานยังได้รับการเติมเต็มความสุขด้วยดนตรีในสวนในผมช่วงกลางวันนะครับและการฉายภาพยนตร์กลางแปลงริมแม่น้ำกระบี่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้มีความเชื่อมั่นนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่กระบี่ได้นะครับแล้วก็กระจายรายได้เนี่ยสู่ผู้ประกอบการช่างฝีมือต่างๆรวมถึงเกษตรกรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับก็จากที่ได้อ่านข่าวไปได้ดูภาพใน Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับก็เห็นได้ว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงภาพยนตร์กลางแปลงริมแม่น้ำกระบี่ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ฟิลนะครับได้ความรู้สึกเหมือนย้อนวานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ทำให้เราหวนคิดถึงวันเก่าๆนะครับผมโอ้ยพูดเหมือนคนแก่เลยนะครับแต่จริงนะครับผมถ้าใครอยากเห็นภาพก็ลองเซิร์ชดูกันได้นะครับกับงานกระบี่ Coffee Movie and Craft นะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงที่จังหวัดพังงานนะครับจังหวัดพังงานเนี่ยเขาได้เปิดหมุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับเอาใจใส่รักสุขภาพแล้วก็คนชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับเมื่อวานนี้นะครับ30 สิงหาคม 2569จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาครับจัดกิจกรรมวิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกที่บ้านทุ่งนางดำอำเภอคูระบุรีครับโดยมีท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานนะครับพร้อมด้วยท่านพงศักดิ์หมั่นชัยในอำเภอคูระบุรีนะครับนางพิษสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของชุมชนบ้านทุ่งนางดำครับต้องบอกว่ามีความโดดเด่นนะครับทั้งวิหารเซียนอันงดงามแล้วก็แนวทะเลแหวกที่เมื่อน้ำลดนะครับจะเผยหาดทรายทอดยาวเลยนะครับคล้ายเกล็ดมังกรอย่างสวยงามนะครับโดยได้มีการเน้นการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพเสริมสร้างการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมนะครับก็เป็นwellness tourism sport tourism ได้เลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมของจังหวัดนะครับในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดระดับเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจะมีนักกีฬากว่า20ประเทศเดินทางมาร่วมแข่งขันกันนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตอกย้ำความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวชายหาดพังงาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนะครับ
ก็พังงาเดินหน้าอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะเปิดหมุดหมายใหม่เลยแหละเกี่ยวกับสายรักสุขภาพแล้วก็คนชอบเที่ยวธรรมชาติใครนะครับผมที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับรักสุขภาพแล้วก็ธรรมชาติชอบทั้งสองสายเนี่ยควบคู่กันไปก็มาได้เลยนะครับกิจกรรมวิ่งผ่านทุ่งมุ่งสู่ทะเลแหวกจริงๆก็จัดไปแล้วนะครับผมแต่เราสามารถใช้รูทนี้ในการท่องเที่ยวได้นะครับผมเพราะฉันก็ลองดูนะครับถ้าใครชื่นชอบหรือลองติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับหรือโทรไปหาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้นะครับผมลองดูนะครับว่าเขาจะให้ข้อมูลในการเที่ยวรูทนี้ได้ประมาณไหนเปิดใช้งานหรือยังนะครับผมถ้าเปิดแล้วก็จัดเลยนะครับใครที่ชอบเจอกันได้เลยที่พังงานะครับเอาละครับสุดท้ายที่จังหวัดระนองครับกับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรเร่งรอยผลผลิตมังคุดครับที่สถานการณ์จังหวัดระนองนะครับทางด้านท่านวิภารัฐภูเก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับร่วมกับท่านชัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนำมังคุดสดคุณภาพดีนะครับส่งตรงจากสวนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกาบุรีและอำเภออื่นๆนะครับมาเปิดจุดจำหน่ายให้กับข้าราชการและประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการครับการเปิดจุดจำหน่ายผลผลิตในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองนี่แหละเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีมังคุดออกเป็นจำนวนมากนะครับช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตกระจุกตัวลดความเสี่ยงราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ส่งตรงเลยแหละถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเตรียมประสานเครือข่ายตลาดและผู้ประกอบการนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับผมซึ่งภาพบรรยากาศในการขายในจังหวัดระนองเนี่ยบอกเลยว่าคึกคักมากๆเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับผลผลิตมังคุดในจังหวัดระนองเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าระนองเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมังคุดอยู่พอตัวเลยนะครับหวานนะครับผมแล้วก็เนื้อดีนะครับเม็ดเล็กไม่ใหญ่นะครับผมภาพบรรยากาศของคนที่มาซื้อก็เลยคึกคักเยอะสุดๆส่วนตัวผมเองเนี่ยคืออยู่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็เคยได้ซื้อสินค้าที่มาเปิดจุดจำหน่ายแบบนี้แหละครับบอกเลยว่าโอ้โหคน

0: กับเกษตรกรชาวจังหวัดระนองเนี่ยก็ลองติดต่อไปที่พาณิชย์จังหวัดระนองได้นะครับผมหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็ได้ไปถามข่าวคราวไปถามช่องทางต่างๆในการติดต่อผู้ผลิตนะครับผมติดต่อเกษตรกรนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็พูดมาเยอะเลยในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะครับหวังว่าทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่นะครับจะชื่นชอบนะผมในการเล่าข่าวในครั้งนี้แล้วก็ต่อๆไปด้วยเพราะต้องบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของเดือนสิงหาคมซึ่งเดือนหน้าเราจะมีผู้ดำเนินรายการแนวผมเพิ่มเข้ามาอีก2คนนะครับคนหนึ่งก็เป็นมือเก๋าอยู่แล้วนะครับในจังหวัดภูเก็ตส่วนอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นนักสื่อมือใหม่ป้ายแดงที่มีความสามารถเยอะนะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับก็จะมีเป็นผู้หญิงทั้ง2คนเลยแหละเผื่อทุกท่านเนี่ยจะเบื่อเสียงผู้ชายแบบผมไปแล้วนะครับฟังเสียงไอ้เจ้าดิวสูเนี่ยบ่อยแล้วอยากฟังเสียงผู้หญิงบ้างเมื่อไหร่จะมีคนมาจัดเป็นเสียงผู้หญิงนะครับก็รอกันรอดูกันได้เลยเดี๋ยวผมในเดือนกันยานะครับผมแล้วก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็วันที่2กันยานี่แหละครับก็จะมีคนแรกเลยนะครับผมที่เป็นผู้หญิงคนแรกของเดือนกันยาที่จะมาเล่าข่าวอันดามันให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็ตั้งตารอกันได้เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้แล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใครที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็สามารถเปิดมาที่ FM 96.75 MHz ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับแล้วก็ทีมงานโสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: นายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนชวิสาประทุมมารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนโดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย ติยาพันยังเทียนรายงาน
5: Google Mapเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้ง2ชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนแทริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนแทริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: Go Fun สนุกได้ทุกวัน
12: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไว้และพบกันที่โกฟัน
13: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
14: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

0: ิ่งที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั่นเองใช้มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ทั้งตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังจะใช้อำนาจ
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะสิ้นเดือนกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอาริสาเซียนรัตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ยังรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงานเรดิโอกันด้วยค่ะฝากทักทายไปยังคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของการติดตามในเรื่องของครม.สัญจรนะคะที่ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะทั้งมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นของครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การติดตามภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีในส่วนของกระทรวงต่างๆนะคะที่ได้ลงพื้นที่ในครม.สัญจรในครั้งนี้ก็มีภารกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเราด้วยนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของติดตามนะคะสถานการณ์ไฟป่าในส่วนของไฟไหม้ป่าพลุขวัญเคร่งที่จังหวัดนครศรีกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของเราเนี่ยที่ทางทีมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ได้เป็นแชมป์นะในส่วนของรอบคัดเลือกนี้นะคะเพื่อที่จะไปต่อนะคะเป็นตั๋วไปต่อในส่วนของโอลิมปิกนะคะได้สำเร็จซึ่งเป็นการคว้าชัยชนะที่มานำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยของเราด้วยนะคะคุณฟังคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากกฟผ.ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะนำมาขยายต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะก่อนที่เราจะมารับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาเจอน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷仨，木马开嘎木，
1: 你们认得不？
0: 呀呀，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ
5: ๋
6: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์
7: กลับมาค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้ค่ะมาดูในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะก็ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ค่ะภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญนะคะซึ่งประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจค่ะด้านสังคมด้านความมั่นคงและก็ด้านภัยพิบัติค่ะโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีนายสีขออภัยค่ะนายศรีศักดิ์นะคะพวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้เป็นประธานค่ะส่วนด้านสังคมนะคะก็มีนายยศนันท์ค่ะวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานค่ะและก็ในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีนายวรวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เป็นประธานซึ่งในส่วนของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันสะท้อนปัญหาเชิงพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการค่ะเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะพร้อมในเรื่องของการหาผลนะคะหารือในส่วนของพบว่าในส่วนของปัญหาในพื้นที่ก็มีการเชื่อมโยงกันนะหลากหลายมิติเลยทั้งด้านความมั่นคงความปลอดภัยนะคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัติค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบนะคะโดยมีข้อเสนอสำคัญเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดผลในระดับนโยบายนะซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังในด้านภัยพิบัตินะก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะทั้ง5จังหวัดเห็นตรงกันว่าน้ำค่ะเป็นโจทย์สำคัญนะคะโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระบบระบายน้ำไม่เพียงพอค่ะร่องน้ำตื้นเขินนะคะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ที่มีอยู่ปลายน้ำจะต้องรองรับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะจึงเสนอในเรื่องของการปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงแล้วก็ขุดลอกคลูคลองค่ะพัฒนาในส่วนของแก้มพื้นที่แก้มลิงกันด้วยแล้วก็พื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ค่ะเสนอให้มีความพร้อมนะคะในด้านของเรื่องเครื่องจักรนะคะยานพาหนะแล้วก็อุปกรณ์กู้ภัยแล้วก็อุปในส่วนของบุคลากรด้วยโดยจัดทำบัญชีทรัพยากรสาธารณภัยตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการซักซ้อมนะคะในส่วนของแผนเผชิญเหตุนะคะร่วมกันอย่างต่อเนื่องเลยสิ่งสำคัญคือการยกระดับแบบระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะหลังพบว่าข้อมูลในส่วนของระดับน้ำปริมาณฝนแล้วก็ข้อมูลจากหลายหน่วยงานก็ยังมีความเชื่อมโยงกันแต่ยังไม่เต็มที่นะคะจึงเสนอให้ขนาดขยายในส่วนของสถานีตรวจวัดแล้วก็พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีอย่างเช่นเซลล์บอดแคสต์นะคะ แดชบอร์ดแล้วก็ไซเรนรวมไปถึงหอเตือนภัยมาใช้ร่วมกันด้วยนะคะเพื่อที่จะจัดทำฐานข้อมูลกลางที่ระบุพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางเส้นทางสัญจรแล้วก็จุดอพยพเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะความไม่สงบนะอาชญากรรมข้ามชาติโดยกำหนดโจทย์สำคัญทั้ง5ด้านได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยคงทางชายแดนนะคะปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินค่ะแล้วก็ปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดก็เป็นในเรื่องเร่งด่วนนะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มของเยาวชนนะแล้วก็ข้อจำกัดด้านการบำบัดฟื้นฟูค่ะจึงเสนอให้มีการจัดตั้งในส่วนของศูนย์พักคอยนะคะผู้ผ่านการบำบัดนะคะและก็เพื่อดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็การฝึกอาชีพกันด้วยก่อนที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนนะคะโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนปัญหาด้านความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เสนอให้เดินหน้าทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะและก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาฐานรากนะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนยกระดับการศึกษาเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและก็คุณภาพชีวิตค่ะรวมถึงการเปิดช่องทางให้กับผู้ที่เห็นต่างนะคะที่ต้องการยุติบทบาทแล้วก็กลับคืนสู่สังคมนะคะรวมไปถึงสามารถเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนและก็เป็นธรรมค่ะสำหรับความมั่นคงทางด้านชายแดนนะคะก็เน้นในเรื่องของรับมืออาชญากรรมข้ามชาติค่ะการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองนะคะการลักลอบนำสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะอ่านในส่วนของป้ายทะเบียนอัตโนมัตินะคะ CCTV แล้วก็เอ็กซเรย์กันด้วยรวมไปถึงการเชื่อมโยงโครงฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะคะด้านการพัฒนาด่านชายแดนสู่ความมั่นคงต่อไปนะแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มความร่วมมือกับทางมาเลเซียนะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกนะด้านการค้าแล้วก็การเดินทางกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังในด้านของด้านสังคมนะคะก็เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กออกจากระบบการศึกษาค่ะภายใต้นโยบายZero Dropout นะคะการยกระดับทักษะแรงงานนะมีการ Upskill, Reskill แล้วก็การแก้ไขปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะคุณผู้ฟังตลอดจนการเปิดในส่วนของศูนย์บำบัดฟื้นฟูนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะด้านแรงงานนะคะก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเรื่องของทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่ะการส่งเสริมการจับมือควบคู่ไปกับแรงงานกับสถานประกอบการนะคะการพัฒนาทักษะอาชีพตลอดจนช่วงชีวิตเลยนะคะตลอดจนในเรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะรวมถึงการสำรวจความต้องการแรงงานเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อที่จะจับคู่งานให้เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโอกาสด้านอาชีพและก็รายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงของพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีขีดข้อเสนอนะในเรื่องของการเปลี่ยนจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบกันด้วยโดยส่งเสริมในเรื่องของการจัดทำบันทึกความเข้าใจนะกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดอุปสรรคในกระบวนการนำเข้าแรงงานรวมถึงการปรับปรุงนะคะกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในด้านของเศรษฐกิจนะคะก็เสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะอย่างแรกเลยท่าเรือน้ำลึกสงขลาและก็ปัตตานีค่ะสนามบินยะลานะคะโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่แล้วก็การพัฒนาด่านชายแดนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ภาครัฐนะนำเสนอ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาวนะเพื่อพร้อมมาตรการทางภาษีเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะปรับแก้ไขผังเมืองที่เป็นข้อจำกัดด้านการลงทุนแล้วก็การจัดตั้งโรงงานนะผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวบนฐานพหุวัฒนธรรมนะรวมไปถึงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายประมงนะคะที่ล้าสมัยมากๆนะคะให้สอดคล้องกับบริบทและก็สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะทั้งนี้ค่ะข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดนะคะก็จะถูกนำไปเสนอต่อรัฐคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569นี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาการผลักดันสู่การดำเนินงานในระดับนโยบายนะคะโดยมุ่งให้มีการแก้ไขปัญหาค่ะคุณผู้ฟังเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะลดความสูญเสียแล้วก็ต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสนะคะทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับในเรื่องของความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการหารือนะคะในด้านต่างๆที่มีการประชุมนะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังได้ลงพื้นที่ในส่วนของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43นะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อในส่วนของจังหวัดสงขลากับปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพานะคะแล้วก็รับฟังในส่วนของสถานการณ์ต่างๆความเสียหายจากอุทกภัยนะการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขค่ะปัญหาการจราจรและก็การเข้าถึงโรงพยาบาลพร้อมที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเส้นทางเข้าสู่โรงพยาบาลต้องทำให้รถพยาบาลนะคะเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ในช่วงที่มีการเกิดภัยพิบัติค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในการเดินทางให้กับประชาชนจังหวัดสงขลาและก็พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะนายสันเพชรบุญยมณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ติดตามความคืบหน้าในส่วนของโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลานะคะเพื่อที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำค่ะนะคะนะให้เป็นในส่วนของประตูการค้าอ่าวไทยตอนล่างนะซึ่งการช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการรับตู้สินค้าแล้วก็ลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะพร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคการส่งออกของประเทศไทยของเราด้วยแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในส่วนของร่องน้ำตื้นเขินนะคะเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าค่ะสามารถเข้าออกท่าเรือได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็รวดเร็วมากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของด้านนายยศนานวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะวิจัยและนวัตกรรมก็ได้เยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ถูกเป็นศูนย์ปฏิบัติการวอลรูมนะคะแห่งที่2สำหรับเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็โดยในส่วนของศูนย์แห่งนี้นะคะก็มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็การคาดการณ์สภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งแล้วก็ส่งเสริมในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะที่แม่นยำให้แก่ชุมชนเพื่อที่จะลดความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการติดตามระดับความเค็มของน้ำทะเลในส่วนของน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลากว่า 300,000 ไร่นะคะแล้วก็มีในส่วนของความสำคัญที่จะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์โลมาเอราวัณดีนะคะซึ่งเป็นสัตว์หายากที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์นะคะที่พบได้ในทะเลสาบสงขลาเท่านั้นนะครับซึ่งเป็น1ใน5แหล่งน้ำจืดของโลกที่พบโลมาชนิดนี้พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแล้วก็ ของสมาคมกุ้งไทยด้วยแล้วก็เพื่อที่จะซึ่งปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรมกุ้งไทยของเราก็เผชิญปัญหาในเรื่องของโรคของกุ้งอย่างหนักนะคะจึงเสนอการนำวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีค่ะมาสนับสนุนในการเลี้ยงกุ้งนะแล้วก็จัดตั้งวิจัยแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์กุ้งนะที่อำเภอชัยยาเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพกุ้งในประเทศไทยผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถัดมาค่ะด้านนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งในส่วนของทะเลสาบสงขลานะคะเพื่อที่จะในพื้นที่วัดโคกเปรี้ยวนะคะหมู่ที่5ตำบลเกาะยอนะคะอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลสาบสงขลาเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความแข็งแรงของศาสนสถานแล้วก็อาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เกาะยอนะอย่างต่อเนื่องการดำเนินโครงการในครั้งนี้ค่ะก็สร้างความปลอดภัยนะความมั่นคงในพื้นที่ชายฝั่งและก็ป้องกันการสูญเสียในพื้นที่ดินจากการกัดเซาะตลอดจน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะยอนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะให้กับพื้นที่เกาะยอให้ดียิ่งขึ้นค่ะทางนี้ค่ะทางด้านนางสาวไซบิดาไทเศษนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันค่ะติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม8จังหวัดภาคใต้นะได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะรวมถึงสำนักศิลปากรนะที่11สงขลาสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชแล้วก็สถาบันการศึกษาเพื่อที่จะขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ผ้าไทยค่ะสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาแล้วก็การยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยนะพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะในโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรวมถึงแผนพัฒนาในส่วนของมิวเซียมโปรดักต์จากสำนักศิลปากรในพื้นที่นะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดด้วยค่ะพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็ความต้องการจากพื้นที่เพื่อที่จะนำไปประกอบพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาโดยตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้มากที่สุดอีกทั้งยังติดตามความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลานะคะเพื่อที่จะให้เป็นมรดกโลกเพื่อที่จะยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นหมุดหมายสำคัญทางการท่องเที่ยวในภาคใต้อีกด้วยค่ะทางนี้ค่ะทางด้านนายวรวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11นะคะจังหวัดสงขลาเพื่อที่ติดตามการทำงานการรับฟังปัญหาผู้ประกอบการยกระดับศูนย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และก็รายย่อยรวมไปถึงมีการติดตามตั้งแต่การพัฒนาสินค้าไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดนะคะโดย SME วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตให้ได้แต่จะต้องผลิตให้เป็นเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขายได้ด้วยค่ะจะสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะเพื่อที่จะทั้งในเรื่องของเครื่องจักรสำหรับแปรรูปสินค้านะคะผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆให้คำปรึกษาด้านการผลิตแล้วก็การเพิ่มมูลค่าความรู้ในเงื่อนไขด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ประสานเงินลงทุนช่วยเหลือพี่น้องที่ประกอบกิจการ SME แล้วก็ไมโคร SMEแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของเครื่องมือที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจค่ะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เนี่ยค่ะเป็นฮับสร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคใต้ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงศักยภาพท้องถิ่นกับเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ตลาดสากลเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างงานสร้างรายได้นะคะขยายโอกาสสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าต่างชายแดนนะแล้วก็ต่อยอดสินค้าแล้วก็ธุรกิจที่มีมูลค่า แล้วก็การแข่งขันได้นะคะประสานกับเทคโนโลยีเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็สร้างความแตกต่างแล้วก็รวมไปถึงการลดภาระการพึ่งพาการแข่งขันทั้งด้านราคาด้วยค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่น้องน้ำฝนได้กล่าวมาเป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆนะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อที่จะนำเข้าสู่ในการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะการระดมความคิดเห็นในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงนะคะแล้วก็ภัยพิบัติก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนในส่วนของเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะในวันนี้ก็ในหลายๆท่านก็ในหลายๆรัฐมนตรีนะก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะติดตามงานของแต่ละกระทรวงนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ยังเป็นในส่วนของการรับแขกบ้านแขกเมืองของจังหวัดสงขลาอีกด้วยค่ะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของครม.สัญจรเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
8: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
9: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ๊ะ
8: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
9: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้ตากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
8: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
9: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
8: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องแล้วมันค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของทำลายนะคะของครม.สัญจรในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้มีการติดตามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะณประตูระบายน้ำบ้านควรค่ะหน้าควรค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ฟังคลองภูมินาถดำรินะอำเภอหาดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งณขณะนี้นะก็มีการไลฟ์ในส่วนของกิจกรรมอยู่ด้วยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเพจของสวทพงากรมประชาสัมพันธ์นะที่มีการแชร์ในส่วนของกิจกรรมในส่วนณตอนนี้อยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ยังเป็นในเป็นสักขีพยานพิธีลงนามนะสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาณโรงแรมบุรีสีภูนะคะในอำเภอหาดใหญ่กันด้วยนะส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการประชุมในเรื่องของการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มทร.ศรีวิชัยจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็มีความรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาจชต.นะที่สารกลางจังหวัดสงขลากันด้วยรวมไปถึงเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาค่ะแล้วก็ชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาตินะมอ.หาดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในส่วนของการลงพื้นที่ของครม.ในครั้งนี้ก็ยังมีในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะร่วมกับโดยททค่ะร่วมกับทางรองโฆษกรัฐบาลนะคะซึ่งมีการลงพื้นที่สงขลานะคะชูศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะต่อยอดเสน่ห์ชุมชนนะคะวัฒนธรรมแล้วก็ gastronomy นะคะสู่การท่องเที่ยวนะคะคุณภาพเชื่อมโยงทางสงขลานครศรีธรรมราชกระตุ้นการเดินทางในรับฤดูการท่องเที่ยวปลายปีนะคะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการทำกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะคณะสื่อมวลชนกว่า30คนนะคะลงพื้นที่สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชุมชนนะคะเพื่อสะท้อนศักยภาพแล้วก็เสน่ห์ของจังหวัดสงขลาให้มีความหลากหลายมิตินะคะจังหวัดสงขลาก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของภาคใต้นะคะที่จะได้รับการขึ้นเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านวิทยาการอาหารนะในปี2568ค่ะสะท้อนถึงความโดดเด่นด้านอาหารภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมการกินที่สามารถต่อยอดกันไปเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวได้อย่างมีเอกลักษณ์เลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะทางททนะคะก็ได้เดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองโดยสงขลานะคะถือเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในสำคัญของภาคใต้นะซึ่งเป็นจุดแข็งในเรื่องของเกสโทรโนมีนะเมืองเก่าวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวิถีชุมชนและก็สร้างความรับรู้ภาพจำใหม่ของจังหวัดนะเพื่อที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงค่ะคุณผู้ฟังในเส้นทางสงขลานครศรีเพิ่มทางเลือกในการเดินทางนะแล้วก็ขยายวันพักผ่อนนะให้ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะมาติดตามกันในส่วนของด้านมท.3นะก็ได้ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะได้นำทีมสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุคลนคลิงนะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางก่อนที่จะมีการขึ้นบินนะก็ได้รับฟังปัญหาแล้วก็สรุปสถานการณ์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอชะอวดแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชเพื่อที่จะถึงสถานการณ์ไฟป่าเพื่อที่จะได้รับผลกระทบจุดเสี่ยงรวมไปถึงแนวทางในเรื่องของการควบคุมไฟนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการสำรวจในมุมสูงนะเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุกควันเคลงค่ะก็ได้รับความเสียหายกว่า 3,000 ไร่นะคะ
จากนั้นค่ะมีการวางแนวทางในการป้องกันการรับมือไฟป่ารวมถึงแนวทางการดับไฟป่าโดยเฉพาะในจุดที่ทางเจ้าหน้าที่พื้นดินนะพื้นสามารถเข้าได้ยากนะเพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาป้องกันในระยะยาวในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะอาสาสมัครแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กันด้วยรวมทั้งประเมินความต้องการความสนับสนุนกำลังพลเครื่องมืออากาศยานแล้วก็ในการควบคุมไฟป่านะคะทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณฟังมาดูในส่วนของการแถลงการจากที่ผ่านมานะคะในเรื่องของ90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ยังคงสะดุดตากับตัวเลขที่พบว่านอมินีลดลง 75% นะคะจนเกิดคำถามในใจหลายๆท่านนะคะตามมาว่าตัวเลขนี้มาจากไหนนะทางกระทรวงเองก็ได้ทำอะไรมานอมินีถึงได้ลดลงฮวบถึงขนาดนี้นะวันนี้ค่ะก็ได้มีการเคลียร์ในเรื่องนี้กันให้ฟังกันแบบง่ายๆนะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจให้ตรงกันค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยข้อมูลแล้วก็ช่วยไขข้อข้องใจนะคะได้อย่างน่าสนใจว่าในตัวเลข 75% นี้ค่ะที่ลดลงนั้นไม่ได้แปลว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยของเราหายไป3ในแต่หมายถึงบุคคลนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ที่มีลักษณะเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของโนมินีนี้หากแต่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะโดยย้อนจากข้อมูลที่ผ่านมานะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่ามีการจดทะเบียนของบริษัทใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงถึง561บริษัทเลยเพื่อเข้าดูในส่วนของระยะเวลาเดียวกันนะคะทั้งปี68แล้วก็ปี69นะคะกลุ่มเสี่ยงตรงนี้ค่ะก็มีการลดลงนะเหลือเพียง141บริษัทเท่านั้นค่ะจึงคิดเป็นส่วนลดที่ลดลงนะคะก็ตีเป็นประมาณ 75% นะคะสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม ทุนเทาเนี่ยที่ผู้ที่เข้ามาคิดที่จะใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายนะคะเริ่มแต่งตั้งได้ยากขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่จะเข้าสู่กระบวนการเลยค่ะคุณฟังซึ่งความสำเร็จนี้นะก็เห็นเป็นตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของทางกระทรวงพาณิชย์เองนะที่ยึดหลักสำคัญที่ทำให้คนดีทำธุรกิจได้สะดวกและต้องปิดประตูไม่ให้คนไม่ดีนะเข้ามาใช้งานใช้ระบบในทางที่ผิดกฎหมายค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการปรับปรามนอมินีที่ลดลงนะคะจากตัวเลขที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าการลดลง 75% เนี่ยลดลงจากอะไรบ้างค่ะคุณผู้ฟังทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้แถลงการเป็นอย่าง

0: แรกด้วยก็ร่วมกันแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะคะในการ เข้าสู่โอลิมปิกเกมในปี2028กันด้วยค่ะอีก2ปีนะคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของการแข่งขันกีฬาต่างๆประเภทต่างๆของประเทศไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเรานะก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคุณผู้ฟัง 11:53 น้องฝนขอฝากไว้นิดนึงค่ะในส่วนของการพยากรณ์อากาศค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพัดพาดภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนบนตอนใต้ค่ะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้บริเวณประชาชนในบริเวณดังระมัดระวังจากอันตรายที่อาจจะเกิดฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยนะคุณฟังทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะคุณฟังทั้งนี้หากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะคะได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นดีเพรสชันเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2-3กันยายนนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบในส่วนของเส้นทางก่อนเดินทางด้วยนะแล้วก็พายุตัวนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะส่วนมากจะเป็นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอนามันกับน้องน้ำฝนค่ะอาริสาเสียงรัตก็อาจจะต้องทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะไม่ว่าจะทางวิทยุ FM 100 MHz และก็คุณผู้ฟังที่รับฟังจาก Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กระบี่ภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ตะกัวป่าและก็พื้นที่ระนองกันด้วยสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวญลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควรหรือคลองภูมิน่าจำปรีอำเภอหาดใหญ่โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการกัดเกาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่จะดับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินต่อ843ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมินาถกำริหรือคลองรอหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ของแสงสุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระสายสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งสองโครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อนซ ึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
5: นายเจษฎ์ชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเจตรายงานจากจังหวัดสงขลา
4: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวิริกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
6: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมาลีชัยโย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการในเทศกาลการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME ดีแบงค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
9: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เสริมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษาพ ร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
9: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนายสิงหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจุดเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
13: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น
16: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็นร้อยละ 81.3 และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,093,354 รายทั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mos.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
15: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
17: นายนันทพงศ์จิรลัตพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5 สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
15: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1,300,000 คนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
18: ในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึก พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์020210300หรืออีเมล aipass@sibde.go.th นันนภาแสนตุ้มรายงาน
15: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
19: วันนี้เวลา 10:01 นข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
15: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
20: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
15: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
21: พลตำรวจตรีชัยศิษย์โพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเวมตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยหนึ่งสำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
15: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีร์กีสสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีร์กีสสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีร์กีสสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีร์กีสสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีร์กีสสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายก รมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
5: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
3: ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอลวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้วุดวิด2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่โวลินเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0-2เซต4-6และ2-6 และณัฐเจตเจตมงคลรัตน์แพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี0-2เซต3-6และ4-6อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลด์แทรฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5-2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4-3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0ลีดยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7-8กลุ่มผ่านเข้าไปในฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และภคพลศรีปัฏฐาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์เวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปริ

0: รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหลอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล

0: พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0429701112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรม

เป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

ในจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

0: วัสดีท่านผู้ฟังฮะต้อนรับเข้าสู่รายการแคคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะฮะผมวิจิตรก็รับหน้าที่ตัวรายงานตัวตรงนี้นะฮะ13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์วันนี้นะครับจันทร์ที่31นะฮะวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม2569นะครับวันนี้31สิงหาคม2569นะครับเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องชาวประมงพี่น้องชาวชายฝั่งทุกท่านทุกๆคนนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันตรงนี้นะครับบรรยากาศดีๆตรงนี้นะครับหลังจากฟังข่าวนะครับจากทางสถานีนะครับก็เจอกันในช่วงของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับโดยผมวิจิตรก้ารับหน้าที่ตรงนี้นะครับติดตามได้ทาง FM นะครับคลื่นวิทยุ 96.75 สวทภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอติดตามได้ทั้งเสียงนะครับแล้วก็ภาพทางเพจนะครับพี่บังหน้าตาเป็นอย่างไรรอเราอย่างไรนะครับเสียงกับตัวเนี่ยพอๆกันไหมนะครับหรือว่ารอแค่เสียงแต่ตัวเนี่ยดูไม่ได้นะครับแล้วแต่นะครับรับประทานอาหารเรียบร้อยนะครับหลายๆคนคงจะเรียบร้อยไปแล้วแหละนะครับส่วนผมเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสวทภูเก็ตนะครับที่แกงปูนะครับนะแกงปูขนมจีนนะฮะให้ได้รับประทานกันในช่วงเที่ยงๆนะครับวันนี้นะฮะสภาพอากาศสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราส่วนของเจ้าท่านะครับยังไม่มาถึงนะครับสำหรับประกาศล่าสุดเพราะว่าประกาศล่าสุดเพิ่งจบไปเมื่อวาน30นะฮะแต่ของวันที่31เนี่ยนะครับเดี๋ยวรออาจจะช่วงรายการท้องถิ่นของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวจะประกาศในส่วนของประกาศของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับสำหรับการประกาศแจ้งเตือนนะครับในทะเลอันดามันของเรานะครับปภ.นะครับแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะครับ29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายน2569ว่าคลื่นลมแรงในพื้นที่อันดามันนะครับแล้วก็พื้นที่อ่าวไทยด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับจังหวัดระนองนะครับอำเภอเมืองระนองกระเปอแล้วก็อำเภอสุขสำราญส่วนจังหวัดพังงาอำเภอคุระบุรีตะกั่วป่านะครับท้ายเหมืองนะครับตะกั่วทุ่งนะครับแล้วก็อำเภอเกาะยาวส่วนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทั้ง3อำเภอนะครับระมัดระวังนะครับคลื่นลมแรงในทะเลนะครับการเดินทางไปยังทะเลเปิดนะครับเรือเล็กห้ามออกไปนะครับนะเรือเล็กๆนะครับเรือที่มีความยาวไม่เกินกว่า10เมตรนะฮะอยู่ประจำชายฝั่งดีกว่าอย่าออกไปเลยนะครับนะตกปลานะวางอวนอยู่ใกล้ๆฝั่งจะดีที่สุดนะครับถ้าออกไปไกลแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นภาระแน่นอนนะครับนะหลายท่านนะครับมีหลายเคสนะครับที่เรือนะครับเขาบอกว่าไม่ได้เจตนาไปหรอกนะฮะแต่ว่ามีทั้งลมทั้งคลื่นเนี่ยมันพัดพาออกไปจนออกไปไกลนะครับนะมารู้ตัวก็ตอนเมื่อตอนที่มีฝนเขาเรียกว่าฝนมันจางแล้วตอนที่มืดฝนมัวดินเนี่ยมืดฟ้ามัวดินเนี่ยนะทั้งลมทั้งคลื่นเนี่ยพาเรือออกไปพอว่าฝนมันจางปรากฏว่าเอ้าอยู่นอกเกาะราชาใหญ่ไกลจนถึงนู่นแหละนะฮะอันนี้ก็อันตรายทีเดียวนะครับอย่างไรก็ระมัดระวังเมื่อรู้ว่าฝนมันตกแล้วนะครับคลื่นลมรุนแรงเข้าฝั่งเลยนะครับอย่าพยายามที่จะตกปลาพยายามที่จะทำมาหากินอยู่นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับแล้วก็ห่วงใยนะครับโดยครอบครัวนะครับนะทั้งลูกทั้งภรรยานะครับท่านออกไปไกลไม่ไกลหรอกท่านบอกว่าไม่ไกลนะไปแค่ตรงนี้แต่ว่าทั้งฝนทั้งลมพาท่านออกไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดอันตรายเนี่ยแน่นอนครับครอบครัวแล้วก็ทางคนที่เขารู้จักคนที่เขาเป็นญาติพี่น้องนะเขาคงจะต้องเสียใจแหละเป็นธรรมดานะครับบางทีก็หาไม่เจอนะวันสองวันยังหาไม่เจอไปหาเจอวันที่สามเราไม่พบและมันเป็นช่วงจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับยิ่งไม่ได้พาแจ็คเก็ตชูชีพนะสวมใส่ไปด้วยแจ็คเก็ตชูชีพไม่มีในเรือด้วยนะครับเรือไม่มีอะไรเกาะด้วยนะครับก็เรียบร้อยลงทะเลไปนะครับก็มันมีปัญหามาหลายเคสด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเรือที่บางทีไม่สมบูรณ์แบบนะลมพาไปออกไปแล้วกลับมาไม่ได้เนี่ยนะครับต้องทางสอนชนทางตำรวจน้ำนะครับต้องไปพากลับมานะครับเขาก็บอกแล้วว่าห้ามเรือออกไปไกลนะครับบางคนเจตนาออกไปไกลนู่นเลยกว่า ไมล์สองไมล์ทะเลนะครับแต่เป็นเรือเล็กนะครับซึ่งมีประกาศทางเจ้าท่าอยู่แล้วห้ามออกไปไกลนะครับยังทะเลเปิดซึ่งมีคลื่นที่มันใหญ่โตมโหฬารทีเดียวนะครับนะสำหรับในพื้นที่ที่เป็นอันดามันไปจากภูเก็ตไปกระบี่เนี่ยนะครับในพื้นที่จากพวกไปสิมิลันนะครับนะยาวไปพวกออกตะลุเตาอันดามันนุ่นฮะระนองเขตพื้นที่ระนองเขตพื้นที่พังงาที่มันออกไปไกลเนี่ยมันก็มีคลื่นลมที่ค่อนข้างจะรุนแรงและเป็นอันตรายต่อทุกคนนะครับอย่างไรเรือทุกลำไม่ว่าจะเป็นเรือประมงพื้นบ้านนะครับเรือเล็กเรือใหญ่ก็แล้วแต่แจ็คเก็ตชูชีพเสื้อชูชีพจะต้องมีอยู่ประจำกายของท่านหรือว่ามีอยู่ประจำเรือของท่านเมื่อเกิดเหตุที่ฉุกเฉินท่านต้องสามารถที่จะนำเสื้อของท่านเนี่ยมาสวมใส่นะเพื่อกันท่านจะตกทะเลนะครับหรือว่าลมมันตีคลื่นมันครอบเรือจนเรือล่มเนี่ยนะครับแต่เรามีชูชีพติดตัวเราใส่แจ็คเก็ตชูชีพเราลอยอยู่นะครับมันก็ถือว่าเรายังมีโอกาสมีชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนเขาไปหาเราแล้วก็เจอนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไปกลางคืนเนี่ยนะฮะชูชีพแจ็คเก็ตเนี่ยถ้ามีแพแถบเขาเรียกว่าเป็นแถบสะท้อนแสงเนี่ยเวลาเขาส่องไฟฉายนะมีแสงดวงจันทร์นะมันก็สะท้อนให้คนที่เขาไปหาเจอแล้วก็นกหวีดนะเมื่อเราเห็นไฟที่เขาส่องเมื่อเราเกิดเรือล่มนะครับเราลอยอยู่สองคนเพื่อนเนี่ยเรือมันวิ่งเข้ามาแล้วก็ส่องไฟฉายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป่านกหวีดให้เขาทราบว่าเฮ้ยยังมีคนมีชีวิตรอดอยู่เป่านกหวีดให้ได้รับทราบรับฟังตรงนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะฮะพกเก็ตไปเลยนะฮะสำหรับเรือทุกลำไม่ว่าจะเป็นเรือชนิดไหนก็แล้วแต่แจ็คเก็ตชูชีพเสื้อชูชีพต้องมีนะครับนะจะต้องมีไว้ประจำเรือนะครับเพื่อชีวิตของท่านนะครับเพื่อคนที่ห่วงใยท่านอยู่ที่บ้านนะครับจะได้มีชูชีพอยู่ไม่ต้องห่วงนะมีแจ็คเก็ตอยู่แน่นอนนะครับนะอาจจะ60-80-80% นะฮะต้องรอดแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีแจ็คเก็ตชูชีพสวมใส่แต่ถ้าหากว่าไม่มีนะครับเราก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากแล้วก็ให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับตักเตือนพี่น้องที่ทำมาหากินนะครับถ้ามีแจ็คเก็ตชูชีพไว้ลงทะเลไปไม่ใช่ว่าเอาไว้ที่ต้นไม้บ้างไปไว้บนต้นไม้นะไปไว้บนบ้านนะครับไม่ได้เอาลงไปในเรือเลยนะครับเพราะว่าถึงเวลาปั๊บฉุกเฉินปั๊บมันก็ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมของเรือตรวจเมื่อมีเรือของเราจะต้องไปยื่นให้กับเจ้าท่าให้ได้รับทราบว่าเรือเนี่ยจะต้องต่ออายุไป1ปีเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานมันจะต้องมีการตรวจอะไรบ้างนะฮะให้มันครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับเจ้าท่าเขาที่มาตรวจนะครับในช่างที่เป็นในช่างปฏิบัติการในช่างชำนาญงานเขาก็จะมาตรวจว่าเรือของเราพร้อมที่จะใช้งานต่อไปในปีในวันต่อไปในปีต่อไปนะครับ1ปีนะครับได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่นะครับ
1: น้องแดงเรือพีคางลูก
0: ฝากเพลงไอ้หนุ่มเรืออวน
1: ถ้าลมงี
0: ้ให้กับชาวประมงพี่น้องชาวประมงนะ
1: ฮะที่แดงสร้างกันปีฟากไปกับเรือกิตติศักดิ์เลย
0: โดยเฉพาะพี่น้องเกาะสิเรนะฮะ
1: ได้ติพานปลา
0: เอกชัยศิวชัยนะฮะนี่คือไอ้หนุ่มเรืออวนครับ

ลายคนกำลังพานักท่องเที่ยวนะครับอยู่ในทะเลนะครับอันดามันในขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นพีๆอ่าวพังงาแล้วก็ฝั่งกระบี่นะครับอย่างไรก็ระมัดระวังนะครับต่อกับสาวน่ารักคนนี้ถึงจะไม่สวยแต่ใจกล้าน้องแผ่มนะครับพี่บ้าวพี่บ้าวน้องเศร้าซวยไหม

ขอบคุณสำหรับคุณจตุพงษ์ฮะพบรักอะไรนะที่ปากน้ำโพหรือว่าพบรักที่ปากพนังฮะขอบคุณสำหรับการติดตามหวัดดีพี่ตั้มนะครับหวัดดีกัปตันบ่าวแล้วก็กัปตันโกดด้วยนะฮะอยู่อ่าวพังงานะครับขอบคุณมากบอกว่าวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะครับขึ้นลมปกติในอ่าวพังงานะครับอากาศดีมากๆเหมาะแก่การท่องเที่ยวนะครับนำพาท่องเที่ยวนะครับสู่จังหวัดพังงาสู่อ่าวพังงานะครับอย่างไรก็ดูแลท่องเที่ยวนะครับดั่งญาติมิตรนะครับอย่างไรถึงนักท่องเที่ยวดื้อยังไงนะครับก็เป็นญาติมิตรเรานะฮะเราต้องคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะเอาหนุกเอาฮาดีกว่านะครับเอาเป็นจริงเป็นจังนะครับเอาหนุกเอาฮานะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าฮากับมันนะครับนะครับขอบคุณมากนะฮะนี่คือรายการไม่ใช่ท้องถิ่นโอ้รายการเทคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับมาการตรวจเรือมาตรฐานนะครับอย่างไรนะครับการตรวจเรือมาตรฐานหลายคนก็คงจะเจอกันในช่างนะครับที่เขาไปตรวจเรือของเรือที่ต่ออายุนะครับประจำปีแล้วนะครับหลายคนตอนนี้ในจังหวัดภูเก็ตของเราคงจะได้รับหนังสือนะครับที่บอกว่าท่านต้องไปยื่นนะครับให้แจ้งว่าเรือของท่านนั้นไม่ต่อทะเบียนเพราะสาเหตุอะไรนะครับหรือว่าต้องการงดใช้นะครับแต่ถ้าต่อทะเบียนนะครับให้ไปติดต่อนะครับในขณะนี้นะครับนะยังอลุ่มอล่วยอยู่ไม่แน่ใจนะครับว่าอยากอลุ่มอล่วยอยู่หรือไม่นะครับแต่รู้สึกว่านะครับหลายท่านนะครับหลายลำคงจะต้องเอาทะเบียนเรือออกแล้วแหละนะฮะนะฮะทะเบียนเรือถ้าเป็นประมงพื้นบ้านเนี่ยถ้าเป็นเรือประมงเนี่ยนะครับการที่เอาทะเบียนเรือออกเนี่ยนะครับท่านก็ไม่มีทะเบียนและเรือของท่านเนี่ยนะครับนะเพราะว่าท่านไม่ไปยื่นต่อนะครับท่านค้างคาไว้จนทะเบียนมันขาดนะครับไปเป็นปีนะครับฉะนั้นแล้วต้องไปยื่นนะครับนะแจ้งให้รับทราบว่าท่านยังใช้เรือหรือไม่นะหรือว่าท่านของดการใช้เรือของท่านก็ไปแจ้งที่สำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับหรือว่าท่านคล่องตัวสำนักงานเจ้าท่าพังงานะครับกระบี่แต่ว่าไอ้ที่เป็นหนังสือแจ้งเนี่ยเป็นเจ้าท่าภูเก็ตนะครับอย่างไรถ้าสังกัดของภูเก็ตนะฮะก็ไปแจ้งให้ทราบด้วยนะครับไม่งั้นเรือของท่านนะฮะถูกระงับทะเบียนนะครับแล้วท่านทำทะเบียนใหม่นะฮะก็ถอนทะเบียนออกเนี่ยอันเขาเรียกว่าหลายเรื่องเลยนะฮะอนาคตนะฮะฉะนั้นก็ต้องไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับนายช่างก็จะตรวจอะไรบ้างนะครับในเรือของเราแน่นอนครับตัวเรือของท่านเรือยังคงมาตรฐานไหมนะครับเป็นเรือไม้ที่ผลุกลไหมเป็นเรือไม้ที่สามารถนะครับทนทานต่อพื้นที่นะครับในการใช้หรือไม่นะครับหรือว่าเรือไฟเบอร์นะครับนะสปีดโบ๊ทอะไรเนี้ยเป็นไฟเบอร์ก็ไปดูสภาพนะครับของเรือว่าสภาพเรือของท่านกระดาษไอ้ขอไปกระดูกงูนะฮะโครงสร้างนะทั้งเก๋งเรือนะครับทั้งตัวเรือใต้ท้องเรือเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะทนทานหรือยังใช้อีกต่อไปเป็นปีหรือไม่นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องเรือนะครับเครื่องเรือต้องดูว่าเป็นเรือยี่ห้ออะไรนะครับเหมือนเดิมหรือไม่หรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นนะครับเดิมเป็น Honda เปลี่ยนเป็น Suzuki หรือว่าเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะแสดงว่าท่านต้องไปแจ้งนะครับต่อนายช่างนายทะเบียนให้ทราบว่าเรือนะครับขอเปลี่ยนนะครับเครื่องเรือเป็นเครื่องเรือยี่ห้อหมายเลขทะเบียนของเครื่องเรือนั้นๆ นะครับนะไปยื่นนะครับนะถ้าว่าท่านไม่แจ้งนะครับท่านก็จะเป็นปัญหาต่อการต่ออายุเรือที่บางทีอาจจะช้านะครับเพราะว่าต้องยื่นเอกสารหลายตัวนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะครับนะส่วนเครื่องเรือเรียบร้อยแล้วก็จะไปดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตช่วยชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงขาวแดงนะฮะห่วงขาวแดงนะมีเชือกด้วยนะนะครับไม่ใช่มีแต่ห่วงแล้วก็เชือกไม่มีนะครับห่วงขาวแดงนะครับเชือกนะครับในเรือแต่ละลำเนี่ยจะต้องใช้กี่ตัว2ตัว3ตัวนะครับ4ตัวก็แล้วแต่นะครับนะแล้วก็ชูชีพนะแจ็คเก็ตเสื้อชูชีพแจ็คเก็ตได้มาตรฐานนะครับนะตามที่เจ้าท่าได้กำหนดนะครับแล้วก็ต้องเกินหรือว่า
มีจำนวนเท่ากับนะฮะตามทะเบียนที่ได้แจ้งนะที่ได้ระบุไว้นะครับในเล่มของเรือเรือลำนี้นะบรรทุกผู้โดยสาร35บวกคนประจำเรือนะครับอีก2ก็เป็น37นะครับทั้งหมดก็เป็น37ทั้งหมดเป็น37เอ้ย35นะคนผู้โดยสาร35คนประจำเรือ2รวมแล้วเป็น37นะครับนะชูชีพแจ็คเก็ตท่านมีอยู่40ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้องเกินกว่า37นะครับหรือว่าเรือที่เป็นเรือใหญ่นะครับเรือใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่ชูชีพนะฮะมันจะต้องมีไลฟ์ราฟนะครับซึ่งจะเป็นเรือเล็กสำรองนะครับที่เมื่อเกิดเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือเนี่ยการอพยพนะครับของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ชูชีพเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระโดดลงทะเลแล้วก็เรือชูชีพนะฮะซึ่งเป็นไลฟ์ราฟเนี่ยจะต้องไปรอรับท่านอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ขนในขณะที่เรือใหญ่เนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับนั่นก็คือไลฟ์ราฟที่จะต้องดูว่าท่านเซอร์หรือยังนะครับปีต่อปีนะครับมีการตรวจเช็คแล้วยังนะครับให้ได้มาตรฐานนะเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือในเรื่องของดับเพลิงนะฮะอุปกรณ์ช่วยเหลือในเรื่องของดับเพลิงแน่นอนครับทางดับเพลิง

ครับในเรื่องของน้ำเมื่อมันเข้าเรือนมาครับอุปกรณ์สื่อสารนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ VHF นะครับเป็นเรื่องของสัญญาณนะครับนะ VTMS นะครับนะการที่เรามี2เครื่องนี้ก็นะครับในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของการส่งสัญญาณเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเรือนะครับการพูดคุยการประสานระหว่างกัปตันกับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าการกดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับใน VTMS นะครับจะมีตัวสีแดงตัวส่งสัญญาณนะครับนะระดับสุดท้ายก็เรียกว่าเมื่อเกิดวิกฤตนะฮะก็ต้องส่งสัญญาณสีแดงเนี่ยนะครับสัญญาณของการช่วยเหลือนะครับนะส่งออกมาแล้วก็ทำให้เพื่อนนี่เขาเห็นเพื่อนที่มีเครื่องเขาจะเห็นรอบๆนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์นะครับ CS เขาจะรับทราบนะครับว่าเกิดมีการขอความช่วยเหลือจากเรือนะครับเมื่อกี้พูดถึงทำนะเพิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกแตรนะครับแตรนี่ก็สำคัญเหมือนกันเวลากลางคืนนะครับนะหรือว่าการสวนการเดินทางที่ดูแล้วมันอันตรายหรือว่าเรือในระยะที่มองแล้วมันจะผ่านกันเนี่ยมันอันตรายเนี่ยแตรก็สำคัญด้วยนะครับนะมีทั้งในเรื่องของตัวเรือในเรื่องของเครื่องเรือในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับสัญญาณไฟนะครับนะระบบการดูดน้ำเข้าดูดน้ำออกอุปกรณ์สื่อสารต่างๆทั้งระเพิงนะแต่นะครับเมื่อทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าถ้าใช้ได้ทั้งหมดก็นะครับเรือก็สามารถใช้งานต่อไปในปีข้างหน้านะครับนะแต่ถ้าว่าตรงไหนในช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนนะครับเช่นเรื่องของถังระเพลิงนะมาตรฐานไม่ได้หรือว่าถังระเพลิงจะต้องใช้2ก็ต้องเปลี่ยนเป็น2เป็น3นะครับในเรื่องของชูชีพนะถ้าหากว่าไม่มาตรฐานชูชีพปกติธรรมดานะครับในช่างต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่ผ่านนะครับก็ต้องให้มันเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการตรวจเรือนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็นำใช้ต่อไปในข้างหน้าในปีข้างหน้านะครับนะโดยในช่างชำนาญงานในช่างปฏิบัติงานนะครับของสำนักงานเจ้าท่านนั้นๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนำมาฝากนะครับคร่าวๆนะฮะในเรื่องของการตรวจเรือนะครับของเจ้าท่านะก่อนที่จะใช้เรือต่อไปนะครับยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ

1ลำที่บรรทุกคนไปยังฝั่งนะครับบางทีก็เป็นการเปรียบเทียบนะฮะกว่าจะไปถึงฝั่งก็ต้องลอยล่องไปกับเรือนาวานะครับส่งเธอคนนั้นเธอคนนี้ส่งผู้คนนะฮะไปฝั่งแล้วก็หมดหน้าที่นะครับนาวาเรือลำนั้นก็ต้องล่องลอยกลับนะฮะอย่างที่เดิมแล้วก็ไปรับนะครับชุดต่อไปนะไปถึงฝั่งนะ

การเปรียบเทียบนะครับของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็การตั้งใจนะครับเพื่อสู่อนาคตที่ดีอนาคตที่งดงามนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกัปตันทุกคนคนเรือทุกคนอนาคตที่สวยงามนั่นคือการที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเราไม่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายเมื่อเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนะครับหรือว่าหน่วยงานนะครับสาธารณสุขนะที่เขารวมกันบริการร่วมนะครับในการไปตรวจตรานะครับในเรื่องของผู้ควบคุมเรือทุกลำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารเรือประมงนะครับพาณิชย์ประมงพื้นบ้านนะในพื้นที่ต่างๆในท่าเทียบเรือต่างๆเมื่อเราตรวจพบว่าท่านมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายแน่นอนนั่นคืออนาคตของท่านนะครับไม่ใช่ว่ามีสารเสพติดแล้วอนาคตรุ่งเรืองไม่ใช่ถ้าท่านมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายตรวจพบว่าท่านเป็นคนเสพยาเนี่ยนะครับนะอนาคตตกต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับนะท่านก็ไม่ได้ทำงานที่สุดแล้วท่านก็ไม่มีอาชีพนะครับที่สุดแล้วท่านก็ครอบครัวเราฉานแตกนะครับนะญาติญาติไม่ครบนะญาติญาติไม่เอานะครับแล้วก็ดูดีเหมือนคนที่ไร้ค่านะครับจะเจอมาหลายท่านหลายคนทีเดียวนะครับนะณวันนี้หลายคนโดนดุมๆอยู่ที่บ้านไม่สามารถมีงานทำเพราะว่าเราไม่หยุดเสพยาเราไม่หยุดนะครับในสิ่งที่เขาห้ามนะครับทางราชการนะครับเมื่อไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทางเจ้าท่าก็ดีทางตำรวจน้ำก็ดีนะครับในส่วนเกี่ยวข้องก็ดีนะครับเขาก็ต้องเตือนคนอยู่ตลอดเวลานะครับนะกัปตันทุกคนคนเรือนะครับทุกคนนะครับเมื่อมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับท่านก็ถือว่ามีความผิดนะครับนะอย่างไรการที่จะหาคนมาเป็นกัปตันเรือหาคนมาอยู่ในเรือเนี่ยนะครับนะท่านผู้ประกอบการทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเรือนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ต่างๆนะครับคัดสรรมาให้ดีนะครับคัดสรรมาให้ได้ให้เหมาะนะครับไม่อย่างนั้นนะครับนะมันก็จะเกิดเรื่องราวนะครับในอนาคตแน่นอนนะครับเรือหลายลำเมื่อตรวจนะครับพนักงานของท่านแล้วก็เจอสิ่งเสพติดนะครับท่านต้องหาคนที่ควบคุมเรือคนใหม่นะครับท่านไม่สามารถที่จะจ้างคนเก่าได้นะครับเพราะว่าไม่อนุญาตให้ไปนะครับเพราะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายฉะนั้นแล้วควรที่จะต้องพยายามนะครับตรวจตราอยู่บ่อยๆสำหรับบริษัทเรือบริษัททัวร์นะครับนะของท่านนะครับนะบางบริษัทก็เดี๋ยวนี้ก็จะโทรหาทางตำรวจโทรหาทางสาธารณสุขหรือว่าอสมในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้เตรียมนะครับในการปิดประตูนะครับเพื่อตรวจพนักงานนะครับ 40-50 คนนะครับเพื่อให้ทราบว่าใน50คน60คนนะครับนะมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่นะครับก็จะมีการทำทันบนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่กติกาของบริษัทต่างๆนะครับณวันนี้ก็มีอยู่หลายๆบริษัทที่เริ่มที่จะทำเริ่มที่ควบคุมนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับบางโรงแรมก็ได้ผลดีด้วยพนักงานเริ่มเลิกนะครับนะเลิกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนะแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองนั้นได้มีอนาคตต่อไปนะครับได้ขับเรือได้เป็นกัปตันเรือชั้น1กัปตันเรือในเรือ250ตันนะครับแล้วสามารถไป500ต่อไป 1,600 ต่อนะครับเมื่อท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันท่านก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตดำเนินอาชีพของท่านนะครับไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีอนาคตเรื่อยๆแต่เมื่อท่านไปเกี่ยวกับมันไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้แน่นอนครับอาชีพของท่านก็เริ่มจากไม่มีนะครับใครๆหลายคนก็ไม่ครอบท่านเขาครอบท่านตอนที่มีเงินท่านเป็นกัปตันแต่เมื่อท่านไม่ได้เป็นกัปตันท่านไม่มีเงินหลายคนก็คงจะห่างจากท่านนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ย้ำเตือนนะครับให้กับพนักงานให้กับกัปตันเรือนะคนเรือทุกคนได้รับทราบนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเรือนะครับทุกลำนะครับที่ออกไปยังอ่าวต่างๆทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับอันดามันนี่พูดถึงอันดามันก่อนนะครับอ่าวไทยผมแหมจัดรายการไปถึงอ่าวไทยนู่นอ่ะอันดามันพอเนาะนะครับในเขตพื้นที่นะครับ6จังหวัดนะครับทางเขต5นะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับในส่วนของสอนชนนะครับนะ
สนชน3เนี่ยนะครับควบคุมนะครับทางทะเลอันดามันนะครับก็จะมีเบอร์ติดต่อนะครับ065นะฮะ668นะฮะ1700นะฮะสนชน3แล้วก็สำหรับเบอร์ด่วนสายชนก็เบอร์ด่วนสนชนนะครับก็1465นะครับ1465นะครับเมื่อเกิดภัยทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือไฟไหม้เรือชนนะครับเกิดเรือล่มนะฮะอุบัติเหตุทางน้ำต่างๆนะครับนะฮะส่วนของสอนชนนะครับเบอร์ด่วน1465แล้วก็เบอร์มีเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่065668แล้วก็1700นะครับแล้วก็เบอร์ประจำออฟฟิศนะครับของสอนชน3 076-353-746นะครับส่วนเบอร์ของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับ076-391-174076-391-174นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่0860936969นะครับส่วนตำรวจน้ำภูเก็ตนะครับตำรวจน้ำภูเก็ตนะครับเบอร์076นะครับ076214368นะครับนะ076214368แล้วก็ศูนย์ไข่มุกนะครับโดยอบจ.ภูเก็ตนะครับนะเบอร์ที่ติดต่อนะครับ076383แล้วก็255หรือนะครับ169นะครับนี่ก็จะเป็นเบอร์ที่ต่อนะครับเมื่อเกิดภัยทางน้ำนะครับในทะเลนะครับติดต่อด่วนนะครับที่เบอร์ต่างๆนี้นะครับนะฮะพี่น้องกำลังรับฟังรายการเทคแคมรีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวพูดคุยกันช่วงสุดท้ายนะครับออกเลไปสุดขอบฟ้าออกเลไปนะครับขึ้นลมรุนแรงมีฝนตกครอบครัวที่อยู่ที่บ้านก็คงจะคิดถึงเป็นห่วงไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่

ทีครอบครัวก็ห่วงใหญ่นะฮะวันสองวันยังไม่กลับอย่าลืมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์ที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรายการเทคแคร์มารีนนะ

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ในล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
1: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
8: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจ จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มดิ่งลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของงบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตนาควันสันสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
13: ้
14: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
15: ไม่

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำหน้าควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการอุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
10: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำ อาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
11: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำทั้งเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบล นครชุมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
16: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
15: ้
16: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวยและพบกันที่โกฟัน
17: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
18: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
17: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
18: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
19: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนา

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์ทันเกมปิดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์

ได้เวลามาทักทายกันเช่นเคยค่ะบ่ายสามโมงกับอีก15นาทีโดยประมาณนะคะอยู่กับตู่เขมวันที่นี่แหละค่ะสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะภายใต้การสนับสนุนช่วงเวลาดีๆจากสวทภูเก็ตด้วยนะคะเธอคงมีเวทมนต์คาถาเดินทางกันไปเรื่อยๆนอกเหนือจากเพลงเพราะๆนะคะวันดีคืนดีอาจจะหยิบเพลงลูกทุ่งมาบ้างสตริงมาบ้างก็ว่ากันไปนะแล้วแต่อารมณ์ อันนี้เกริ่นกันก่อนช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะยังคงมีงานให้ได้สะสางกันแน่นอนว่ายังคงมีกิจกรรมข่าวสารดีๆโดยเฉพาะงานทางด้านกีฬานะคุณผู้ฟังนะที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆด้วยนะคะช่วงนี้ต้องแบบเตรียมความพร้อมกันพอสมควรนะคะสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเราที่จะไปแข่งขันนะคะกีฬาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คนไทยของเราเนี่ยพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูนิฟอร์มของชุดนักกีฬาก็เริ่มทยอยออกมาให้เราได้เห็นนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวไม่ว่าเป็นชุดทางพิธีการนะคะของนักกีฬาที่ใช้แบรนด์ในส่วนของพระเจ้าลูกเธอนะคะพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนั่นเองนะคะในส่วนของการออกแบบนะคะที่นำผ้าไทยของเรามาตัดแต่งนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเสื้อนะคะลำลองต่างๆด้วยนะคะอ่ะส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการแต่งกายแล้วนะคะกำลังใจของคนไทยทั้งประเทศเชื่อว่าเหล่าบรรดาทัพนักกีฬาเนี่ยต้องการอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเราด้วยก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะเดินทางนะคะไปสู้ศึกกับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะเพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะให้กับคนไทยของเราด้วยนะคะระหว่างวันที่19กันยายนนี้เนาะก็ย่าง9เดือนกันยายนเนาะคะไปจนถึงตุลาคมนะคะต้นเดือนตุลาคมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรายการใหญ่ที่ฝากให้ทุกคนนะคะรอให้กำลังใจจากนักกีฬาในส่วนของการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนรายการนี้เนี่ยคาดหวังมากน้อยขนาดไหนเอาไว้หลังจากนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจะได้เก็บข้อมูลว่าก่อนหน้านี้สำหรับปีที่ผ่านมานะคะในส่วนของการไปแข่งขันของคนไทยเราเนี่ยได้มาก็ถือได้ว่าไม่น้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าการตั้งเป้าก็ยังคงที่จะต้องมีการเกิดขึ้นกับนักกีฬาทุกๆชนิดกีฬานะคะครั้งนี้เรามีการจะส่งทัพนักกีฬาไปมากน้อยขนาดไหนแน่นอนเดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากคุณๆกันอย่างแน่นอนค่ะเดินทางกันไปเรื่อยๆฟังเพลงด้วยฟังข่าวสารที่ดีที่น่าสนใจและถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะทักแชทมาที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกันได้เลยทีเดียวนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซต์

พูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคุณผู้ฟังนะสมกับการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็เป็นรายการการแข่งขัน FA Thailand นะคะ G15 Women Football Series 2026ค่ะซึ่งมาใช้สนามกีฬาสุรคุณนะคะเป็นพื้นที่ในส่วนของการจัดการแข่งขันงานนี้นายกอุ๊ดนะคะมีโอกาสได้ไปร่วมชมการแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าสู่การแข่งขันเป็นฟุตบอลหญิงนะคะเป็นรอบคัดเลือกในโซนภูมิภาคหรือว่าโซนภาคใต้คุณผู้ฟังเป็นสัปดาห์ที่3ในส่วนของการแข่งขันละซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นเวทีหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาเยาวชนหญิงนะคะที่อายุไม่เกิน15ปีและมีความสามารถเรื่องของฟุตบอลค่ะเป็นฟุตบอล11คนนะนะในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองพัฒนาทักษะต่างๆแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันเพราะว่างานนี้เขามีการเฟ้นหาทีมที่ชนะการแข่งขันนะคะเข้าสู่ในรอบต่อไปด้วยได้2ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในรายการนี้ในโซนภาคใต้ในสาย A นะคะแชมป์กลุ่มเนี่ยเป็นโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชค่ะส่วนสาย B แชมป์กลุ่มก็เป็นสโมสรนครศรีเลดี้ SS นะคะทั้ง2ทีมนี้ก็เป็นตัวแทนในโซนภาคใต้ที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไปก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเกมการแข่งขันที่ปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะกับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประเภทของกีฬาเชียร์ซึ่งจริงๆแล้วการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก20ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะกีฬาเชียร์เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่จะจัดการแข่งขันขึ้นแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแต่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศของการแข่งขันเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้สุดยอดมากเพราะว่ากีฬาเชียร์เนี่ยนะคะก็เป็นกีฬาน้องใหม่คุณต้องบอกอย่างนี้ที่มีการเพิ่งบรรจุนะคะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมานะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราที่เพิ่งมีการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นไปก็ถือโอกาสใช้เวทีนี้ละค่ะที่จะเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาเชียร์ของจังหวัดภูเก็ตเราไปเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของภาคใต้ต่อไปซึ่งจะจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคใต้หรือว่าในรอบภาค4นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดกระบี่จะเป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ค่ะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมกีฬาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายรายการยังไม่หมดนะถ้าพูดถึงในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะอีกหนึ่งเกมกีฬานะคะเป็นฟุตซอลกันบ้างนะคะไอมาเน่ไทยแลนด์ค่ะก็จัดขึ้นทราบว่าทุกๆปีนะคะรายการนี้ปีที่ผ่านมาก็จัดปีนี้ก็จัดด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็มีการมอบหมายนะคะให้ทางด้านท่านกฤษฎาโออินนะคะรวมไปถึงพิสุทธิ์บุญโกยกรรมการบริหารสมาคมก็มีโอกาสไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันด้วยซึ่งก็เป็นการแข่งขันเป็นสนามที่4ในโซนภาคใต้ใช้สนามการแข่งขันก็คือโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1เวทีการแข่งขันเช่นเดียวกันในส่วนของกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนนะคะในโซนภาคใต้มีหลายทีมหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่เดินทางเข้ามาแข่งขันนี่ก็จะเป็นอีก1เกมที่เราจะสังเกตได้เห็นถึงศักยภาพของการแข่งขันกีฬาก็จะส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ในพื้นที่ในห้วงของการแข่งขันด้วยนั่นเองนะคะอย่างที่บอกละสปอร์ตทัวริซึมเนาะก็เป็นกิจกรรมกีฬาที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเรานะคะไปกันต่อดีกว่าฟังเพลงพร้อม

0: ีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์

0: สองเพลงมาต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังนะนี่คือเนื้อแดดเดียวงานเก่าแล้วนะคะของเสิร์ชช้างไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยของสกายพาชื่อเพลงว่าตาบาปค่ะในพูดถึงสกายพาแล้วเนี่ยที่นึกเอาเพลงของเขามาเปิดเนี่ยเนื่องจากว่าวันที่13กันยายนคุณผู้ฟังนะคะในงานคอนเสิร์ต30ปีใจสังมารวมพลคนรักเสกโลโซพรีเซนเต็ดบายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์เนี่ยนะเขาเนี่ยแจ้งข่าวมาว่านะคะนอกเหนือจากคอนเสิร์ตสนุกๆเต็มวงของเสกโลโซแล้วเนี่ยยังมีวงสกายพานะคะที่ร้องเพลงนี้ด้วยนะแล้วก็ยังมีกางเกงนะคะทีจีไทเกอร์นะคะมาร่วมสร้างสีสันในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนั่นเองเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะนำไปมอบให้กับศูนย์รังสีรักษาของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับสโมสรโรตารี่ภูเก็ตนะคะไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตการกุศลที่น่าสนใจนะคะเขาจัดวันที่13กันยายนช่วงนี้เนี่ยขายบัตรอยู่นะถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณไปดูหน้าเพจ Facebook ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Aero Media Event หรือว่าที่ตลาดVintage 77นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางหลายช่องทางเลยอ่ะนะก็ให้คุณอยู่นะคะทราบว่าเหลือไม่มากแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตร VIP 10,000 บาทนั่งได้4ท่านมีเครื่องดื่มให้นะคะมีมิกเซอร์นะคะพร้อมกับมีมิกเซอร์นะคะมีเครื่องดื่มนะมีมิกเซอร์โซดาแล้วก็มีน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูรายละเอียดกันแล้วกันเนาะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะเห็นว่าเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลด้วยเนาะส่วนเรื่องของงานกีฬาของเราคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรายการวิ่งมีมาประชาสัมพันธ์อันนี้เกิดขึ้นปลายปีแต่ว่าเขาขายบัตรแล้วไม่ใช่ขายบัตรขอไปเขาเปิดรับสมัครแล้วนะก็คืองานวิ่งนะคะของกระทู้มาราธอนครั้งที่29ค่ะแป๊บๆ29ปีแล้วนะคะสำหรับกระทู้มาราธอนนะคะเปิดรับสมัครผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์เนี่ยแหละค่ะแนวรันกระทู้มาราธอน2026นะคะก็วิ่งในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมที่สำนักงานเทศบาลเมืองกระทู้จุดสตาร์ทนะคะระยะทางของเขายังคงเช่นเคยคุณผู้ฟังนะคะโอ้แต่ละปีเนี่ยมีนักวิ่งจากทั่วสารทิศเลยมาร่วมวิ่งกันเนาะมีวิ่งเพื่อสุขภาพเฮลรันนะคะ 2.5 กิโลอันนี้ค่าสมัครอยู่ที่200บาทเนาะฟันรัน6กิโลค่ะ250บาทมินิมาราธอน 10.5 กิโล300บาทฮาฟมาราธอน21กิโล400บาทแล้วก็มาราธอน 42.196 กิโล700บาทนะคะก็ไปสมัครกันได้เลยเขาในส่วนของรายละเอียดนะคุณผู้ฟังนะลองสอบถามเพราะว่ารับเพียงแค่ทุกระยะทางนะอยู่ที่ 5,000 คนเท่านั้นนะคะช้าหมดเนาะเพราะฉะนั้นไปดูเพิ่มเติมไปดูรายละเอียดผ่านเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองกระทู้ก็ได้นะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรายการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีเราก็สนับสนุนหมดนะก็สอบถามเขาได้เลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะ
1: คุณกำลังฟัง Sport Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซต์

มองดูเวลาถือโอกาสส่งคุณกลับบ้านกับเพลงนี้ของณจ๊อบบรรจบกันละกันเนาะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยนะคะติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆนะคะไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะเรามีกิจกรรมภารกิจหน้าที่ของฝ่ายบริหารกันหลากหลายเลยทีเดียวค่ะที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีข่าวสารนะคะมีงานกีฬาอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการที่จะให้เราได้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ด้วยยินดีนะคะทักไปได้เลยที่ช่องแชทเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลาที่อนุเคราะห์ให้กับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้น

0: ยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิรวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
5: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ
7: ที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทางนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาปทุมมารายงาน
5: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569 ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลGLO Lottery Official และสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lotteryปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับทางสปท5นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศ11สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะนายช่างเทคนิควันนี้ค่ะพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะและควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะในวันนี้ค่ะมีข่าวสารนะคะในเรื่องราวของจังหวัดชุมพรค่ะมีการเปิดโครงการชุมพร Active Life หัวใจสีครามนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์ทะเลและสิ่งแวดล้อมและทางมท.3นะคะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งนะคะเร่งวางแนวทางรับมือในระยะยาวและมีประเด็นส่งท้ายสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วยประชากรแล้วก็เกษตรกรอำเภอพุนพินรับมือภัยแล้งนะคะและช่วงที่2สำหรับ PRD Service นะคะเป็นเรื่องราวของวันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน23นาฬิกาของวันนี้นะคะโดยการเปิด4ช่องทางนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่หรอครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับประเด็นแรกของเราเลยค่ะจังหวัดชุมพรค่ะเปิดโครงการชุมพร Active Life หัวใจสีครามนะคะโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจังหวัดชุมพรค่ะเปิดโครงการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่านะคะโดยการเชื่อมโยงทะเลวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะชุมพร Active Life หัวใจสีครามนั่นเองค่ะพร้อมกับกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะโดยการมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็นันทนาการทางทะเลค่ะควบคู่กับการส ร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะเพื่อการยกระดับชุมพรสู่เมืองท่องเที่ยวเชิง Active Lifestyle and Green Tourism นั่นเองนะคะโดยการจัดโครงการครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการนันทนาการทางทะเลนะคะการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแล้วก็หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะพร้อมกับส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและผ่านการสร้างจิตสำนึกและการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นผู้ประสบการณ์ภาคีเครือข่ายนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกิจกรรมเก็บขยะและการทำความสะอาดชายหาดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเลยนะคะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลชายหาดแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลนะคะโดยการมุ่งให้ทุกภาคส่วนค่ะตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการร่วมกันรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้หาดทุ่งบัวแล่นบ้านเรานะคะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ในระยะยาวเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะมาต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งทางมท.3นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยการนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะในการสำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าผู้ควนเคร็งนะคะเร่งวางแนวทางรับมือในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3นะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อการติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้ควนเคร็งอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพร้อมกับประเมินสถานการณ์นะคะซึ่งก่อนบินสำรวจพื้นที่นะคะคณะก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากนายสมชัยลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของครอบคลุมสถานการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงจุดเสี่ยงต่อการลุกลามแล้วก็แนวทางการควบคุมและการดับไฟนะคะและจากนั้นค่ะทางมท.3และคณะก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ป่าผู้ควนเคร็งจากมุมสูงนะคะเพื่อการตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ซึ่งเบื้องต้นก็พบพื้นที่เสียหายกว่า 3,000 ไร่ด้วยกันค่ะผู้ฟังพร้อมกับการประเมินจุดเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงยากนะคะโดยข้อมูลผลจากการสำรวจทางอากาศก็นำไปใช้ประกอบการวางแผนควบคุมแล้วก็ดับไฟนะคะรวมไปถึงการกำหนดแนวทางป้องกันและการรับมือไฟป่าได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของมท.3ที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนำทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจความเสียหายไฟไหม้ป่าผู้ควนเคร็งนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ฟังคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ลงพื้นที่ในการเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำนะคะช่วยให้ประชาชนและก็เกษตรกรในอำเภอพุนพินในการรับมือภัยแล้งนั่นเองค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและรวมไปถึงการตรวจสอบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่อำเภอพุนพินนะคะหลังจากระดับน้ำในคลองกูดลดลงอย่างมากเลยจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งนั่นเองพร้อมกับเร่งหาแนวทางเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนะคะโดยนายเจษดาจิตรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีในอำเภอพุนพินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณฝายเก็บน้ำหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอพุนพินนะคะหลังได้รับรายงานจากทางประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคทางการเกษตรนั่นเองค่ะโดยประชาชนก็ได้เสนอขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะเพื่อการเพิ่มปริมาณน้ำแล้วก็บรรเทาปัญหาในช่วงหน้าแล้งนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็เกษตรกรจากพื้นที่อื่นนะคะได้นำน้ำจากคลองขูดไปใช้ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยก็ส่งผลให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ยังเหลืออยู่นะคะและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ำได้หากมีสถานการณ์ยืดเยื้อเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะบริเวณนั้นก็มีบริเวณแม่น้ำตาปีไหลถึงนะคะแล้วก็จะส่งผ่านระบบท่อไปยังบริเวณหน้าฝายที่ตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วยประชาชนแล้วก็เกษตรกรอำเภอพุนพินให้รับมือภัยแล้งนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วง PRD Service กันค่ะ
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ช่วง PRD Service
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง PRD Service นะคะมาติดตามในประเด็นของวันสุดท้ายวันนี้นะคะในการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน 23 นาฬิกาของวันนี้นะคะโดยจะเปิดให้4ช่องทางด้วยกันและจะประกาศผล30กันยายนนี้ค่ะผู้ฟังค่ะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ประสงค์ที่จะขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็คือ31สิงหาคมภายในเวลา23นาฬิกานั่นเองนะคะโดยผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์นะคะก็ควรที่จะดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะแต่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเอกสารหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยนะคะและทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยทางผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือทางแรกก็คือเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ register.welfare.mof.go.th นะคะโดยการเลือกเมนูติดตามผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะหากว่าระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เลือกผลการตรวจสอบนะคะและจากนั้นก็กรอกรหัสเลเซอร์ ID หลังบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และเพื่อเป็นการยืนยันขอทบทวนสิทธิ์นะคะเมื่อการดำเนินการเสร็จระบบก็จะแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลนั่นเองค่ะช่องทางที่2ค่ะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันเลือกข้อมูลบริการและการค้นหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและจากนั้นก็เลือกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนหากผลการตรวจสอบระบุว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เลือกผลการตรวจสอบตรวจสอบรายละเอียดนะคะแล้วก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ก่อนจะกดยืนยันคำขอทบทวนสิทธิ์นะคะช่องทางที่3แอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วก็ตรวจสอบผลการลงทะเบียนหากพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้เลือกปุ่มทบทวนสิทธิ์นะคะโดยกรอกข้อมูลสำหรับติดต่อแล้วก็กดยืนยันการทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือติดต่อธนาคารที่กำหนดนั่นเองผู้ลงทะเบียนนะคะก็สามารถเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเข้าสู่ระบบแล้วก็อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนนะคะโดยหากระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบรายละเอียดและดำเนินการยืนยันการทบทวนสิทธิ์ให้นั่นเองนะคะโดยทางกระทรวงการคลังก็ขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ทราบผลว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็ประสงค์ที่จะตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งเร่งดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน23นาฬิกาของวันนี้เท่านั้นนะคะโดยสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกได้ทั้งระบบออนไลน์หรือว่าการติดต่อธนาคารได้เลยนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากระบบหน่วยงานแจ้งว่าต้องแก้ไขเอกสารนะคะก็สามารถดำเนินการภายในวันที่20กันยายนนี้นะคะก่อนที่จะมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนนั่นเองค่ะก็ขอให้ตรวจสอบสถานะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อการรักษาสิทธิ์แล้วก็ไม่พลาดโอกาสในการได้รับพิจารณาในคุณสมบัติอีกครั้งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะ ในช่วงหน้านะคะติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ติดตามสวทนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM คลื่นความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกลับผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตปากพนังเมืองสำคัญแห่งลุ่มน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มรุกล้ำและภัยธรรมชาติจงส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างยาวนานกระทั่งวันที่3กันยายน2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนปากพนังเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนำไปสู่แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอย่างเป็นระบบจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนอีกครั้งจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่อำเภอปากพนังวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อคราวเสด็จเยือนปากพนังปีพุทธศักราช2518ติดตามได้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

0: ำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตแม้จะเป็นเมืองสำคัญด้านการเป็นเมืองท่าและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งทำนาปลูกข้าวทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแต่กระนั้นราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจากปัญหาด้านภัยธรรมชาติเนื่องจากในหน้าฝนก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเลทำให้มีน้ำท่วมขังนานขณะที่หน้าแล้งก็จะประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหลังจากเกิดมหาวาตภัยจากพายุแฮเรียตเมื่อปีพุทธศักราช2505ทำให้ราษฎรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอยู่นานแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งแผ่นดินไทยดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกฟื้นอู่ข้าวอู่น้ำปากพนังด้วยพระบารมีโดยเมื่อเวลา 12:50 นาทีวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงบริเวณหน้าวัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทั้ง4พระองค์ทรงลงเรือขนานยนต์เทศบาลเมืองปากพนังลำที่1เพื่อเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำปากพนังไปยังฝั่งตะวันออกท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับและหยาดน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มของพระสงฆ์นิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนันทารามเพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อพุธพระพุทธรูปหินทรายแดงโบราณซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปากพนังก่อนจะเสด็จไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานความมั่นคงที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรภาค8เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทดสอบระบบวิทยุสื่อสารซึ่งสามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารโดยตรงจากอำเภอปากพนังไปยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานได้สำเร็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปากพนังเพื่อส่งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องน้ำท่วมน้ำเค็มรุกรานพื้นที่ทำกินจากปากของราษฎรโดยพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์และในการโดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพ่อหลวงอย่างเกื้อหนุนกันทั้งในด้านสาธารณสุขและแพทย์หลวงเคลื่อนที่โดยทรงดูแลหน่วยแพทย์พระราชทานและแพทย์อาสาสมัครที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางร่วมขบวนเสด็จไปทำการรักษาจ่ายยาให้แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและผ้าทอพื้นเมืองโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มสตรีและราษฎรในพื้นที่ทรงทอดพระเนตรการแต่งกายและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อทรงนำไปต่อยอด และส่งเสริมสนับสนุนผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาที่มักประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินอกเหนือจากน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในวันนั้นแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่3กันยายน2518ยังนับเป็นจุดกำเนิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของราษฎรชาวปักพนังด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบจากการก่อสร้างประตูน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำจืดน้ำเค็มออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยสามารถช่วยระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้องกันน้ำทะเลหนุนในฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มจากน้ำทะเลหนุนให้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีและแหล่งกำเนิดผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างส้มโอทับทิมสยามรวมถึงการทำนากุ้งและการทำประมงชายฝั่งที่ยั่งยืนการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2518ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ชาวปากพนังได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่รอยพระบาทที่ทรงเหยียบย่ำลงบนผืนดินในวันนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นในการทรงงานนำมาซึ่งความผาสุกความกินดีอยู่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของชาวลุ่มน้ำปากพนังมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มและการประกอบอาชีพนำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งช่วยฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคราวพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในปี2536และทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและการประกอบอาชีพจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าปักผ้าและการจักสานกระจูดเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจุบันศูนย์แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพรวมถึงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ตุลาคม2536พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งมีฐานะยากจนเนื่องจากการทำการเกษตรไม่ได้ผลจากการถูกน้ำท่วมทุกปีทำให้ประชาชนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นห่างไกลจากครอบครัวพระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเกิดเป็นศาลาศิลปาชีพส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มปักและกลุ่มแปรรูปกระจูดและพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมาทำการผลิตผ้าทอและเครื่องจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบที่กองศิลปาชีพกำหนดไว้และยังมีบางส่วนเพื่อการจำหน่ายเองและบางส่วนนำกลับไปทำที่บ้านแล้วส่งกลับมากองศิลปาชีพเพื่อตีราคาผลิตภัณฑ์จำหน่ายช่วยให้เหล่าแม่บ้านและประชาชนได้ลืมตาอ้าปากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
3: เมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพค่ะตาไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยพอมีครอบครัวมีลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเช่าบ้านอยู่และค่าใช้จ่ายค่าครองชีพไปกรุงเทพมันเยอะมากก็เลยมีความคิดถึงแบบบ้านว่าอยากจะมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็จนมาถึงก็มีโครงการของพระองค์ท่านตอนแรกก็มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามพระราชดำรัสของพระองค์ของรัชกาลก่อนแล้วก็ได้มีเพื่อนนะคะมาชวนให้สมัครเป็นสมาชิกทอผ้าตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ลองมาทำก็ปรากฏว่าเราทำได้ค่ะก็เลยทำได้มาที่เกิดที่นี่ค่ะแต่ด้วยความที่ที่นี่เมื่อก่อนจะค่อนข้างลำบากมากแล้วก็เป็นแบบว่าทำมาหากินเนี่ยทำนาก็จะไม่ได้ผลมันจะมีความลำบากด้วยความที่ยากจนเมื่อพี่จบประถมพ่อกับแม่ก็ได้ส่งให้พี่ไปอยู่กรุงเทพกับญาตินะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมาก็20กว่าปีแต่ทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นเราก็จะคิดถึงบ้านเราก็มีความรู้สึกมันดิ้นรนแล้วก็เงินที่ทำก็คือมันพอใช้แต่ละเดือนแต่มันก็คือมันไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นพอมีลูกเราก็เลยอยากให้ลูกมีความรู้สึกว่าเอามั่นคงแล้วก็ไม่ต้องมาดิ้นรนอะค่ะ
4: พอดีแม่กับพี่สาวเป็นสมาชิกที่นี่แล้วก็แม่บอกว่าให้มาทำงานของพระราชินีก็ตอนแรกก็ปักผ้าด้วยมือแล้วก็เปลี่ยนมาทอผ้าค่ะทำตั้งแต่ปศ2537หลายปีแล้วค่ะตอนนี้30กว่าปีแล้วที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชีพพอมีรายได้ค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมก็ประมาณ 4,000 กว่าคือว่ามีรายรับเข้ามาแบบไม่ต้องไปทำงานที่ไกลๆค่ะแล้วก็ทำงานนอกงานของตัวเองอ่ะไปขายก็รวมๆก็เกือบหมื่นค่ะตอนเช้าก็ทำงานของพระราชินีก็8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นทำงานของตัวเองทำผ้าผูกเอวผ้าพันคออะไรเงี้ย
1: ขณะเดียวกันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธำมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสตรีและเยาวชนให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์เช่นการทอผ้าการจักสานและการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาตินอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนแล้วศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธำมังยังเป็นแหล่งรวมใจของคนในท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสรวมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
3: ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไหวไหมกลัวว่าคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความทนแล้วก็ความละเอียดของงานแต่ว่าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าภูมิใจในสิ่งที่เราทำมันก็จะเลยกลายเป็นความผูกพันแล้วก็ความรักในงานตรงนี้ตอนที่มาอยู่ก็ได้ดูพ่อไปด้วยเพราะพ่อแก่แล้วแล้วก็ได้เลี้ยงลูกไม่ต้องที่ทิ้งลูกหรือว่าไปทำงานที่อื่นก็ตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่ตอนลูกเล็กตอนนี้ลูกโตแล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยก็สามารถทำงานเลี้ยงดูตัวเองส่งลูกให้เรียนได้อย่างมีความสุขจะบอก ่อลูกหลานแล้วก็ยังคือจะไม่ให้พระองค์ต้องผิดหวังเรื่องการสืบสานงานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของเราต่อไปที่มีความรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะที่ทำให้แบบว่าประชาชนที่อยู่ที่นี่ที่เกิดมาที่นี่ที่จะเห็นความยากลำบากมากๆแล้วพี่ไปอยู่กรุงเทพมา20กว่าปีแล้วพี่กลับมาอีกครั้งตอนที่โครงการของพระองค์มาแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่เปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่อะค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากแล้วก็มีงานทำตลอดแล้วก็มีเขาเรียกว่าแบบมีความสุขกับการได้อยู่ที่บ้านแล้วก็มีความรักที่จะอยู่บ้านเกิดของตัวเองได้มากขึ้น
4: ทำงานที่นี่คือว่าพระราชินีได้สร้างศูนย์ขึ้นมาได้ให้สมาชิกชาวบ้านแหละเป็นต้องไปทำงานที่อื่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะก็ยังสำนึกอยู่ตลอดว่าจะได้ไม่ต้องไปทิ้งลูกทิ้งอะไรไปอยู่ไกลๆได้อยู่ที่บ้านเรามีรายได้ที่นี่ห่อผ้าแล้วก็สารกระจูดก็หลายอย่างได้มีรายได้ที่นี่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นตื่นเช้ามาก็ทำงานที่ศูนย์นี่แหละถ้าไม่มีศูนย์แล้วก็ต้องไปกรุงเทพเหมือนเมื่อก่อน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของงานฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรไทยได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่ยั่งยืนลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำนำไปสู่การฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจากสายน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวปากพนังสืบมาจนถึงทุกวันนี้เราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสายน้ำคือสายใยแห่งชีวิตเป็นความหวังเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาลณลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญทั้งอุทกภัยภัยแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวจนประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและคืนความหวังแก่ราษฎรขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมุ่งมั่นสืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยงดงามและอุดมสมบูรณ์สืบไปตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เองทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินพระองค์มิได้ทอดพระเนตรเพียงความขาดแคลนหากทรงมองเห็นศักยภาพของผู้คนและทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมทรงพระราชทานแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญของแผ่นดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศจากการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ดินเปรี้ยวอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อสายน้ำได้รับการจัดการอย่างสมดุลวิถีชีวิตของผู้คนก็ได้รับการฟื้นคืนเกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีชาวประมงมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ชุมชนมีความมั่นคงและเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับการสืบสานผ่านการรวมกลุ่มของชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านี่คือการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างรายได้หากยังสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวสังคมและชุมชนให้สามารถยืนหยัดบนพื้นฐานของความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองทุกหยาดหยดแห่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงลุ่มน้ำปากพนังในวันนี้คือผลสำเร็จแห่งพระราชวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรและทุกวิถีชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคงคือภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบได้เปลี่ยนความแห้งแล้งและความหวาดหวั่นให้กลายเป็นความหวังและความมั่นคงแก่ชาวปากพนังเคียงข้างกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานความห่วงใยแก่ราษฎรทรงส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีรายได้มีศักดิ์ศรีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกสายน้ำที่หล่อเลี้ยงผืนดินทุกผืนทุ่งนาที่กลับมาอุดมสมบูรณ์และทุกชีวิตที่มีความหวังล้วนเป็นประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำและหัวใจของพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังตราบนานเท่านานและนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้กับสวททุ่งสงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุ70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการวันนี้นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตกระผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติ

0: พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สเตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
2: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
3: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

เรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเราดีเจพี่บังรายงานตัวครับไม่พบกันไล่วันเงียบหายกันไปมีคนทักพี่บังนะครับว่าเอ๊ะตัวไปน้อยหายไปน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ยินติดตามอยู่ก็F3 ติดตามพี่บังหายศูนย์ไม่รู้ไปไหนทั้งว่านะครับการต้องขออภัยนะครับให้ชูนไม่รู้ไปไหนไประนองมั้งพี่น้องเออนะวันศุกร์ที่แล้วนี้ไปเดินทางไประนองพี่น้องครับแล้วก็ไปภารกิจไปดำเนินการธุระให้กับนานาป้าป้านะครับพี่น้องครับฝนแปดแดดเซ่พี่น้องเออระนองครับไปนอนในโรงแรมแล้วก็ไปที่สำนักนะครับไปพ้นทุกทายแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนพี่น้องครับนะก็ดีงามมากมายสำหรับบ้านเราภูเก็ตบ้านเรานะครับช่วงนี้ก็ฝนกันหน่อยๆพี่น้องครับไม่มากมายสักเท่าใดก็ถือว่าคนภูเก็ตบ้านเรายังคงเดินทางได้ตามปกติไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี้ได้ตามปกตินะครับแต่อย่างไรก็อย่าลืมครับพี่น้องครับการเดินทางไปมาห้าสู้กันไม่ว่าจะไปตรงไหนก็แล้วแต่ไปรับนักเรียนไปทำงานทำการนะครับเข้าเมืองหรือว่านอกเมืองเดินทางด้วยความปลอดภัยใส่ใจในเรื่องของมารยาทนะครับบนท้องถนนแล้วก็เราต้องมีจิตสำนึกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเออนะครับเรื่องการเปิดไฟเดียวไม่ว่าใครแรงว่าโบก็ไม่จ่ายพี่น้องครับบีบแต่ใครแรงว่าโบก็ไม่จ่ายพี่น้องครับมีแต่เขาสร้างมาแล้วให้บีบได้ไข่เลี้ยวเขาสร้างมาแล้วให้เลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เปิดนะครับไม่ใช่ว่าเออเขาว่าเจ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเปิดไข่เลี้ยวยาวโดเปิดไข่เลี้ยวจักล่านู่นมาล่านี่ยังไม่ผิดที่นะครับพี่น้องครับนะไข่เลี้ยวอันเปิดไกลๆไม่ใช่นี่พี่บังนั้นประจำนะครับเปิดดูเราเปิดมาก่อนนะครับเพื่อที่ให้ก็รู้ว่าเรากี่เลี้ยวซ้ายเรากี่เลี้ยวขวานะครับอย่ามาเปิดต้นดีกว่าเพราะว่ากี่เลี้ยวส่งซ้ำวิกี่เลี้ยวเราเปิดไว้นะครับคนที่ตามลักเรามาจนตายพี่น้องครับนั่นก็ต้องรู้แล้วแตรเขาสร้างมาแล้วนะครับนะรถเครื่องรถยนต์นะครับสถานที่บีบแตรได้นะเมื่อเขาผิดปกติหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับบีบแตรไม่ใช่พอบีบแตรไม่อ่านขวบเพื่อนกี่จกมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับการเดินทางไปมาพี่น้องครับอย่าลืมหมวกกันน็อกคนหนังคนขับกาใส่เรียบร้อยอย่าลืมเข็มขัดนี่ล่ะเพยขัดเบลไม่เรียบร้อยนะครับการเดินทางด้วยรถยนต์ไปรับนักเรียนเปื่อเตียไปเรียนพิเศษนะหรือว่าไปห้าข้องกินนะครับมาทำกับข้าวในช่วงวันเย็นๆต่อเดียวนี่ต่อเดียวใจครับไปหนังตั้งวงกินข้าวกันกินได้กันแล้วนะครับในสามีภรรยาในลูกๆนะครับมีอะไรกันแล่งกันในวงกินข้าวนะนั่นคือเวลาที่สามารถแล่งได้พอว่าตั้งพอกินข้าวเสร็จต่างคนต่างยกขึ้นนั่นแหละนะครับในนู้นก็ไปอ้อมไอ้นู้นไอ้นั่นก็ไปอ้อมไอ้นั่นนะโหลคนนี้ไปอ้อมเขาโหลคนนี้ไปอ้อมซึ่งเราพวกเมียก็อยู่ตรงนี้หรือว่าสามีก็ต้องออกไปตรงบางทีไม่ได้เล่นนะนั่นคือไม่ได้เล่นแล้วแต่ว่าในวงกินข้าววันเล่นกันได้นะเล่นก็เรื่องที่ว่าสามารถแต่ว่าท่ามตอบกันได้ไม่ใช่ว่าเล่นเรื่องที่ทำให้วงกินข้าวทะเลาะกันนะครับนะอันนี้คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากวันนี้อากาศดีสำหรับภูเก็ตเรานะครับตรงป่าแจ่มไส้คืนลมในทะเลก็ปกติพี่น้องแจ่มไส้ไหมครับอย่าไปตามคืนลมนะทุกคนแจ่มไส้มีรอยยิ้มอย่าไปตามคืนลมคืนลมมันไปได้พี่น้องครับคืนลมมันได้ก็เหมือนเราวันโบที่วิปตี้ก็เรียกว่าหน้ามองหน้ากรรมนักติดนะยิ้มแย้มจำใส่เมื่อเรายิ้มแย้มจำใส่หน้าเราก็รู้สึกว่าโอ้จากตีว่ามองกรรมจากตีรู้สึกว่าเล่น่ากลัวเล่ไม่ใครตาใดแต่ว่าพอว่ายิ้มขึ้นมามันจะจำใส่คนข้างๆเขาก็รู้สึกบ่ายใจนะครับแต่ถ้าหากว่ามืดอึมครึมทำหน้าโกรธหน้าเกลียวคนข้างๆบางทีก็เตียวเล่ก็เรียกว่าไม่รู้ปนน้อยนะครับอาการมันผือก็ไม่รู้นะตัวเดียวไม่รู้คิดปั่นผือนะนะครับนะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มอยากให้ทุกคนแจ่มใสนะครับแม้ว่าจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่พี่น้องเออณวันนี้เราต้องพยายามพ
ผ้าตัวเองนะครับประคองตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีเรื่องราวที่เศร้าๆมองๆเรื่องราวที่มันเป็นสีดำๆอย่าเอาไปคิดในสมองอย่าไปเที่ยวทับทุ่มใจทับทุ่มสมองตัวเองนะครับบางทีมันทำให้เราหึงรุมโรนเลยประสาทตายหรอกรุมโรอยู่รุมโรนี่เธอนี่อยู่รุมโรจังโยไม่ไกลเท่าใดก็เรียกว่านะครับนะโยบางทีเยื่อแหว่งแห้งนะครับโยไม่เหมือนดอกไม้เดี๋ยวมันคนเราดอกไม้สวยดอกไม้งามดอกไม้พึ่งปรีบานแต่ว่าโยทำตัวเหมือนดอกไม้แห้งเหี่ยวแล้วนะครับนะมันบางทีมันก็ไม่ไกลเท่าใดนะครับพี่น้องครับขับรถขับราด้วยความปลอดภัยนะครับตัวจับอย่างเดียวโลอยู่ในรถนะขับรถมีสมาธินะจากรถยุ่งรถเครื่องขับรถมีสมาธิเราต้องขับรถก่อนพี่น้องครับค่อยกี่โทรมาห้าค่อยกี่ปั่นปือกี่รับไส้ค่อยนะครับนะอย่ารับไส้เนี่ยอย่านั้นโกรธนะเดี๋ยวพอถ้าเราไว้ข้างทางเรายึดรถอันนั้นรับไส้ได้นะเดินอยู่ในลาดหนักหนักไส้ได้กำลังรอลูกอยู่รับไส้ได้แต่ว่าถ้าบนนุ่นนั่นนะยิงอยู่ที่สี่แยกไฟแดงสามแยกนะไฟเขี้ยวแล้วเรายังไม่เดินทางเลยรถเรายังไม่เคลื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาโคจกนะครับว่าเอ้พี่นุ่นควายเขียวแล้วพี่ออกไปได้แล้วเราจะโทรศัพท์อยู่ไม่ดีเลยพี่น้องนะไม่ดีนะครับอยากให้ทุกคนนะปรับตัวเองนะครับพี่น้องกลับเดียวเรามาพูดถึงวันนี้ในเรื่องราวของภูเก็ตบ้านเรานะครับพี่น้องครับบางคนว่าภูเก็ตนี่อย่างแต่อาดอย่างแต่น้ำอย่างแต่เล่นะครับนะบางที่ก็ไม่ใช่เที่ยวให้ฮาร์ดเที่ยวเล่นะอย่างอื่นก็เที่ยวได้ในภูเก็ตนะครับนะตามชุมชนไล่ชุมชนที่ก็เข้มแข็งชุมชนที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่ก็มีวัฒนธรรมชุมชนที่ก็มีผู้ปัญญาที่ว่าสามารถที่จะไปเล่ไปเห็นไปก็เรียกว่าไปอะไรพี่น้องไปให้เราทำให้เราไปซื้อทอดจะเข้าด้วยได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกพักกันในต่างๆในชุมชนนะครับนะที่ผมเคยแล้งว่าชุมชนเป็นแกนกลางในการพัฒนาทำพันธุ์พืชทำแบบไหนชุมชนเป็นแกนกลางในการพัฒนาทำไมเขาพูดอย่างนั้นนะครับชุมชนเป็นแกนกลางในการในที่สุดตำบลเป็นแกนกลางในสุดจังหวัดเป็นแกนกลางพออะไรพอบางทีเราในชุมชนเราเข้มแข็งได้ด้วยตัวเราเองบางทีเกิดอะไรขึ้นวิกฤตอะไรขึ้นก็แล้วแต่เรายังมีเงินใช้เรายังมีวัตถุดิบในการทำอาหารของเรายังโย่ได้เรายังมีกินบางทีเผื่อนในจังหวัดอื่นๆบางทีเผื่อนในชุมชนอื่นๆทำไมเขาไม่มีเพราะเขาไม่ทำเหมือนเราแต่เราทำเราเลยมีมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้แต่ละวันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เมื่อก่อนนี่เขาเรียกว่าเมื่อก่อนที่เกิดโควิดอะไรต่างๆพี่น้องครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดโควิดบ้านเราไม่สามารถไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนบ้านเราไม่เดือดร้อนเพราะบ้านเรารอบๆข้างบ้านเราเนี่ยมีมากมายกี่ยางป่าดุกกี่แกงไก่บ้านกี่แกงถีไก่กับต้นข้ากี่ต้มหนามขิงฝ่าทลายโจรเราสามารถเก็บได้ข้างบ้านเรานะครับแต่บ้านอื่นต้องเจอหรือว่าต้องสร้างต้องห้านะครับแต่บ้านเราไม่สร้างไม่ห้าไม่เจอเพราะว่าเราทำโดยตัวเราเองนะครับ

ไปต่อกับบทเพลงเด็กปั๊มครับให้กำลังใจน้องๆครับที่กำลังอยู่ปั๊มน้ำมันต่างๆแต่งตัวช่วยๆปานี้เด็กปั๊มช่วยๆล่อๆครับหน้าสีเผือกครับ

ตอนนี้เพลงนี้กำลังดังเลยเพราะพี่รักจริงน้องนึ่งมีคีย์แบนนะครับเธอมาพี่เองสั่งว่า

ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการท้องถิ่นครับโดยดีเจพี่บังครับ 96.75 โซ่ทอภูเก็ตครับ

รักใครรักจริงครับโดยเฉพาะพี่บังรักใครรักจริงรักผู้ฟังทุกท่านรักผู้ฟังทุกคนนะครับพี่น้องครับเอาละครับในขณะนี้หลายคนก็คงจะไปห้ากับพุงกับข้าวพี่น้องครับไปซื้อปลาไปซื้อผักไปซื้อไก่ไปซื้อกุ้งนะครับมากมายหลายอย่างนะครับไปทำกับข้าวทำวัตถุนะครับเขาเรียกว่าวัตถุดิบในการทำอาหารได้กินกันในค่ำคืนนี้นะครับในครอบครัวของพวกเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อเด็กเดียวผมแรงนะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าในบ้านเรานั้นนะครับมองไปทางซ้ายก็บ่อปลาดุกมองไปทางขวาก็เหล่าก้อยนะครับมองไปอยู่บนขวดนู้ก็เหล่าหมูเหล่าเป๊ะนะครับนะในหน้านู้ก็เหลืองงัวอยู่นะครับนะปัจจุรัตเต็มทีสำหรับบ้านเรานะครับนู้พอมองไปทางโครงนะครับมีพร้าวอ้อมมีพักเนียงมีกิ้งมีข้ามีดีปรีมีเครือครับมีลูกน่าวมีกล้วยรากไร้ชนิดพี่น้องครับนั่นแหละนะครับบางทีเราก็ไม่ต้องปล่อยเลยไม่ต้องไปลาดหนัด นะครับถ้าไปลาดหนัดก็ไปผ่าโค้งไปค่ายที่ลาดหนัดนะครับนะหรือว่าคนที่เขาค่ายโค้งลาดหนัดก็มารับโค้งจากเราพี่น้องครับจ่ายพื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับนำไปสู้การที่จะเกิดชุมชนนะครับเป็นแกนกลางในการพัฒนาแบบไหนอย่างไรนะครับเมื่อบ้านเราสู่ชุมชนของเราเนี่ยนะครับเรามีวัตถุดิบมากมายในการทำอาหารนะครับต่างพี่น้องที่เป็นประมงพื้นบ้านก็เข้าไปวางอวนปูเข้าไปวางอวนปลานะครับเข้าไปตอกปลาเข้าไปวางปูเข้าไปวางกัดนะพี่น้องผู้ยิ่งนะครับเขากระปูพักนุนพักนี้พักนั้นนะครับเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่นะแล้วก็เรามีนะครับร้านอาหารอยู่ในชุมชนร้านอาหารเนี่ยจะเป็นครัวร้านอาหารชุมชนหรือว่าเป็นร้านอาหารค่อยเปิดก็แล้วแต่เลยนะครับเรามีโรงเรียนในชุมชนของเราเรามีวัดในชุมชนของเราเรามีมัสยิดในชุมชนของเรานะครับมีรีสอร์ทมีโรงแรมมีบังกาโลมีตลาดนัดนะครับมากมายสถานที่ต่างๆตรงนั้นแหละนะครับวัดเวลาเขาทำงานหรือว่าเขาทำกับข้าวในวัดเขาต้องห้าวัตถุดิบมัสยิดเวลาเขาจัดงานมัสยิดนะครับหรือว่าแต่ละวันเขาบางทีก็ห้าวัตถุดิบร้านอาหารที่เขามาเปิดในบ้านเราในชุมชนเราเขาห้าวัตถุดิบนะครับในการทำอาหารร้านอาหารรีสอร์ทต่างๆโรงแรมต่างๆดีกว่าเขาไปสร้างที่อื่นนะแต่ถ้าบ้านเรามีสิ่งที่เราผลิตผัวเราผลิตเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผักที่มัตตธาตุมีผักกาดมีผักผักขนามีผักกรูดอะไรต่างๆมีสารพัดนะครับเรามีวัตถุดิบเรามีปูมาเรามีปูดำเรามีมึกอ้อมเรามีปลาที่เราไปหามานะครับร้านอาหารเขาทำไมไปสร้างที่ไหนเขาก็สร้างในชุมชนสร้างในพี่น้องประมงพื้นบ้านสร้างพักจากพี่น้องที่เขาเลี้ยงปศุสัตว์ในบ้านเราบางทีในชุมชนเรามีประมาณสักร้อยหลังคาเรือนนะเลี้ยงปศุสัตว์ประมาณสัก10หลังคาเรือนนะครับซึ่งมีตั้งงัวมีตั้งควายมีตั้งไก่ไก่บ้านไก่พันไก่ไข่นะครับมีปลาดุกปลานิ่นไล่นะครับไล่หลักไล่ย่างนะครับนะพอมีปั๊บเขาสร้างเขาไม่ไปสร้างถือเงินเขาไม่ได้สร้างจากร้านค้าอันจากข้างนอกเขาไม่สร้างไม่ต้องไปลาดหนักหรือว่าไม่สร้างจากรถหรือว่าไปห้างแต่เขาสร้างในชุมชนนะครับสร้างในชุมชนเมื่อสร้างแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมีดอกครับเมื่อสร้างแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนชุมชนนะครับโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทอุดหนุนชุมชนแล้วก็อุดหนุนดังพวกพี่น้องประมงพื้นบ้านพวกแม่บ้านนะครับพวกพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกผักปลูกไร่นะครับนะเขาก็อุดหนุนกันนะครับตลาดนัดก็เขาขี่รถม้าเราแล้วก็บอกว่าเอาปลาดุกจักยี่สิบโลเอาไก่บ้านจักชิปตัวนะครับหรือว่าชิปโลนะครับนะเรือเอาพักบุงกวางตุงคานาพักย่างละประมาณ5โล
นันตลักไล่โรงแรมที่อยู่ในชุมชนเราร้านอาหารที่อยู่ในชุมชนตลาดนั้นที่อยู่ในชุมชนนะครับร้านค่ายพักที่อยู่ในชุมชนเขามาทั้งมาสร้างเรามาสร้างบ้านเราก็มีรายได้เมื่อมีรายได้ด้วยเราก็มีกินมีใช้ที่บ้านเราสามารถเพื่อแพร่สามารถไปให้พี่น้องเราเมื่อเราค่ายแล้วเมื่อเราจ่ายแล้วพอเรากลับไปค่ายเมื่อค่ายแล้วถ้าว่าเลื่อแล้วก็ให้ยัดข้างๆนะครับชุมชนอื่นเขาก็มาสร้างผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่ามาสร้างผักมาสร้างปลามาสร้างหลากหลายจากชุมชนเรานะครับนั่นก็คือชุมชนนั่นแหละที่ผมเรียกว่าชุมชนเป็นแกนกลางในการพัฒนานะครับและกระตาชุมชนในตรงนั้นมีเกษตรกรมีพี่น้องประมงพื้นบ้านที่ไปหาวัตถุดิบมีแม่บ้านที่คอยที่จะทำเรื่องภูมิปัญญาทำผลิตภัณฑ์หมู่บ้านไม่ว่าการไปสร้างซากนะครับหรือว่าการทำฉลอมการทำตะกร้านะครับหรือว่าการทำผ้าบาติกอะไรต่างๆถ้าแม่บ้านสามารถทำมันนั้นได้แล้วก็โรงแรมชุมชนรีสอร์ทหรือในบ้านเราแต่แถวนั้นเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวมาเล่นะครับเราก็ตั้งเป็นซุ้นเปิดแดงนักท่องเที่ยวมาจมมาเล่แล้วก็ได้เสิร์ฟไปนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเขาต้องการนักท่องเที่ยวที่มาในชุมชนที่มาพักในชุมชนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทนะครับหรือว่าบังกะโลใกล้บ้านสิ่งที่เขาอยากได้นั่นคือการสันทนาการกันนันทนาการคืออยากจะไปเที่ยวรีแลกตรงไหนในเลในป่านะครับในกล้องนะครับเรามีห้างยาวห้างยาวการท่องเที่ยวโดยห้างยาวนะครับเรามีคายักเคนูไว้คอยที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ไปพายเรือนะครับเรามีร้านอาหารชุมชนได้นักท่องเที่ยวไปนั่งกินของสดๆนะครับนะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ให้มีนักท่องเที่ยวได้ไปสื่อได้ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเรามีคาเฟ่เล็กๆนะครับร้านคาเฟ่เล็กๆที่สามารถให้มีนักท่องเที่ยวก็ได้ไปนั่งกินนั่งรีแลกตามชายเลไทยได้นะครับนี่ก็คือชุมชนเป็นแกนกลางในการพัฒนาเมื่อชุมชนนึงทำมณีแล้วชุมชนอื่นๆทำมณีเช่นเดียวกันในตำบลนึงนะครับถ้าชุมชนลักไล่ชุมชนทำแบบนี้ในตำบลนั้นก็จะเป็นตำบลที่เข้มแข็งตำบลที่มีรายได้ตำบลเป็นแกนกลางในพัฒนาในจังหวัดของเราก็แสดงว่าในอำเภอหรือในตำบลอื่นๆสามารถแลตัวอย่างจากตำบลเราจากชุมชนเรานะครับสามารถขยายไปเรื่อยแล้วในที่สุดก็ภูเก็ตบ้านเราเวลาเกิดอะไรขึ้นเราไม่ต้องรอว่า7วันเดียวพักจะมาเราไม่ต้องรอว่าตอนเดียวปลาจะมาอีก5วันตอนเดียวรถ6โลจะมาจากระนองนะครับพักจะมาจากภาคกลางนะครับนะปลาจะมาจากกระบี่เราไม่ต้องครับเรามีอยู่แล้วนี่พวกเรานะครับเราก็สามารถจะปิดจังหวัดใดตากว่าเกิดมันโควิดเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่มันสุดยอดถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับพี่น้องครับตอนเดียวเราก็ต้องมาแลกในเรื่องของนักท่องเที่ยวเวลามาบ้านเราตอนนี้เมื่อก่อนนี้เราจะเห็นนักท่องเที่ยวตามในย่างเราจะเห็นนักท่องเที่ยวตามป่าตองพี่น้องครับในตำบลนู้นตำบลนี้แต่ไล่ๆตำบลเนี่ยนักท่องเที่ยวยังไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องครับนักท่องเที่ยวมีถั่วทึ่งในทุกตำบลในทุกชุมชนของจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเมื่อเขาเข้าไปในพื้นที่เราแล้วในชุมชนเราแล้วเรามีอะไรให้เขาบ้างนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ

ังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่านึกถึงเพื่อนไล่คนแล้วก็ไม่ผ่อนตัวเองด้วยรักเขาชอบเขาแต่ว่าไม่ดูสภาพตัวเองครับชอบคนช่วยคนน่ารักแต่ไม่เล่ตัวเองครับ

ขาบอกว่าหยาปร่ำแหละหยาปร่ำไม่เล่ตัวเองเบาเวอร์แต่ที่สุดกะปร่ำบ่ปร่ำการเจ็บปวดด้วยตัวเองว่าใจจ้องดองนะครับจากนาบัวลอยคนที่รู้จักมักคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนี่คือรายการท้องถิ่นของเรานะครับแต่เดียวขังค่านะครับพี่น้องครับอยู่ที่ตรงประเด็นวาณปัจจุบันนะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่ในชุมชนบ้านเราในตำบลบ้านเราหลากหลายชุมชนหลากหลายตำบลนะครับตัวจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับลากาอาหรับอินเดียมากมายนะครับบางคนเขาก็เข้าไปเลยวิถีชีวิตชุมชนบ้านเราวิถีการเป็นอยู่ของบ้านเรานะครับพร้อมกับบางที่ก็ได้ไปเป็นคนบ้านเรากันนะครับนะบางพื้นที่เขาก็มีบังกะโลบางพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้แหละเขาก็มีนะครับเป็นโรงแรมและก็วิลล่าบังกะโลนะครับสำหรับหลายพื้นที่ที่มีอยู่แล้วแต่บางพื้นที่ที่ไม่มีที่นะครับก็ยากให้มีนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าจังหวัดภูเก็ตของเราแน่นอนครับมันก็คงจะหล่นในพื้นที่บางพื้นที่นะครับเช่นป่าตองนะครับบางคนก็ลืมรู้สึกว่าไม่อยากไปเลยป่าตองต้องคำเข้านะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเราอยากไปเที่ยวตรงอื่นเพื่อพี่น้องก็มาแต่อื่นทั้งนี้ก็ได้ไปพักตามชุมชนนะครับต่างๆแต่ว่านั่นแหละเมื่อเขาไปพักชุมชนต่างๆถ้าหวานอย่างไรยังก็มั่งแหละไม่อย่างไรยังก็ได้เที่ยวได้เล่นหรือไม่นะครับหรือว่าอย่างไรให้เขาได้กินบ้างหรือไม่เรามีครัวชุมชนนะครับมีร้านอาหารที่ว่าร้อยๆปล่อยนักท่องเที่ยวได้รับประทานหรือไม่นะครับเรามีพื้นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เล่ว่านี่นะเวลาเขาทำการที่เราทำสับปะรดสับปะรดแบบไหนสวนสับปะรดอย่างไรเป็นกอไหมปัจจุบันหรือว่าเป็นย่านนะครับเป็นย่านบางรั้วเป็นกอหรือว่าเป็นต้นสับปะรดนะครับบางทีบางประเทศก็ไม่รู้นะครับพี่น้องครับนะต้นยานัตเป็นบันทึกบางคนก็นึกว่าเป็นต้นย่อยเมื่อว่าต้นซอยวันนั้นเลยนะบางคนก็นึกว่าเป็นย่านครับเหมือนเป็นย่านไอ้เต่ารากไม่เป็นอะไรเลยนะไปเป็นน้อยตรงน้อยไม่ใช่พี่น้องนะเป็นกอนะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็มารู้เลยว่าอ๋อนะครับไพนัปปุรุนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นและพี่น้องครับก็เรียกไพนัปปุรุภาษาอังกฤษไพนัปปุรุนี่ก็ภาษาอังกฤษเอาไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นพี่น้องครับนิโงโกะนะครับก็ถือว่าเป็นสับปะรดที่เป็นโกไม่ใช่เป็นย่านนะ ไม่ใช่เป็นย่านพี่น้องครับที่นี่นักท่องเที่ยวเขารู้แล้วนะตอนย่างกีดย่างมันปลือทำแป้นมันปลือนะนักท่องเที่ยวไล่ประเทศเขาก็มาเพราะว่าย่างนี่ไปเป็นโลรถที่บ้านเขาทำมันปลือปันน้อยย่างไรนะครับซึ่งบางคนก็ปานี้ก็คือข้าวครดพี่น้องกับข้าวครดบางชุมชนก็มีครดให้นักท่องเที่ยวเพราะว่ามาซึ่งปั๊บลงมาเลย10คนทำครดต้มยำไก่ต้มยำกุ้งโกก็ทำครดในครดละประมาณจากเราได้ก็ว่ากันไปนะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะต้มยำได้พี่น้องครับนักท่องเที่ยวก็สามารถที่ว่าจะพัดตะเภาเนื้อตะเภาไก่ตะเภากุ้งได้ให้ก็ได้จบหลักสูตรพี่น้องครับจบหลักสูตรรับประกันนิยบัตรทำต้มยำกุ้งเป็นนะบางทีพี่น้องมาจากสวีเดนก็สามารถที่จะไปเปิดร้านอาหารไทยที่สวีเดนนะเราป้อมแรงนะครับไม่ใจว่าให้เขาไปเปิดอาหารไทยแต่ว่าเราอยากให้อาหารไทยมันมีอยู่ทั่วโลกพี่น้องครับเมื่ออาหารไทยมีทั่วโลกปั๊บต่อไปทั่วโลกเขาจะกินอาหารไทยเขาจะชอบกินต้มยำกินผัดเผ็ดนะครับกินตะเภาไก่ตะเภาเนื้ออะไรแบบนั้นเลยพี่น้องครับนะพอเมื่อไปทั่วโลกแล้วต่อไปร้านอาหารเราก็สามารถที่มีคนไทยสามารถไปเปิดที่สวีเดนไปเปิดหลายประเทศได้ตอนนี้ไล่ประเทศก็มีครัวอาหารไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถให้นักท่องเที่ยวก็ได้กินนะครับนะแล้วมีร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวได้กินมีที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปช้อปปิ้งนะของที่เป็นที่ระลึกของชุมชน
ที่ทำมาจากธรรมชาตินะครับพี่น้องครับอย่าไปเที่ยวทำของที่ว่านักท่องเที่ยวก็ไม่กลายไม่กลายพันนะนักท่องเที่ยวก็ไม่ชอบประเดี๋ยวเนี่ยเราอย่าไปทำของมันนะครับเราไปทำที่ซึ่งที่มันสามารถเป็นของที่ธรรมชาติที่สามารถเอามันนำมาเช่นเปลือกมะพร้าวอะไรกับพวกปลอกเรื่องนี้แหละนะเขาสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์อะไรนะครับเรียกว่าทางลูกยานัดต้นยานัดมันนะครับทำผลิตภัณฑ์อะไรบางนะนะเขาก็สามารถที่จะสื่อห้านะครับพาไปฝากเรื่องเป็นกระเป๋าที่ทำมาจากยานัดมาทำมาจากต้นยานัดนะเป็นใหญ่ยานัดนะก็เรียกนะใหญ่ยานัดใหญ่สับปะรดนะนั่นก็คือสิ่งที่สามารถทำนะครับแล้วก็อาจจะสร้างคาเฟ่นะครับเด็กๆที่มีแอร์มีไรให้นักท่องเที่ยวเขาไปนั่งกินกาแฟไปนั่งกินของอะไรเย็นๆนะครับนะหรือว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะนักท่องเที่ยวก็หนังดิ้งได้ก็แล้วแต่ตรงนั้นก็คือสร้างเพื่อที่จะให้เขาสแตนบายนะครับให้เขาได้พอมาถึงชุมชนเขาได้เห็นว่าโอ้ตรงนู้นมีตรงนั้นมีตรงนั้นมีปั๊บเขาถ่ายรูปเขาถ่ายคลิปแล้วก็เขาส่งไปต่างประเทศไปให้เผื่อนแล้วเนี่ยเขามาชุมชนที่ไม่ใช่หาดทรายที่ไม่ใช่ในภูเก็ตในตัวเมืองแต่ว่าอยู่ในชนบทแต่ว่าโอ้น่าโนนน่าผักโพนอาหารก็อร่อยส่วนตัวให้นักท่องเที่ยวคิดแบบนั้นแล้วก็ชวนเผื่อนมาแล้วพอต่อไปก็ชวนเพื่อนมาแล้วปั๊บนะครับในบ้านเราในชุมชนเราก็จะมีบังกะโลเต็มมีนักท่องเที่ยวเต็มโดยที่ว่าไม่ต้องไปโชว์วิวโชว์ไร่แต่ว่าเขาผักโดยที่ว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ทำนู่นทำนี่ในตามภาษาของเขาแหละก็ได้ปลดปล่อยนะครับนะรีแลกซ์นะครับมีกิจกรรมนะครับทางน้ำไม่ว่าจะเป็นพายเรือแคนูพายคายักเข้าไปในป่าโขงกลางนะครับในนู้นหรือว่าไปเดินป่าขึ้นเขานะครับไปดูนู้นดูนี่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถทำได้ชุมชนสามารถทำได้ชุมชนก็จะกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนจะกลายเป็นชุมชนที่มีชุมชนเป็นชุมชนในแกนกลางเขาเรียกเป็นแกนกลางในการพัฒนาโดยชุมชนเป็นแกนกลางนะครับนะอาจจะงงสักนิดแต่ว่าการพูดได้แต่เรียบเรียงพี่น้องมันก็จะเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้ไข่ฮาร์ดไข่ไม่ได้ทั่วฮาร์ดทั่วน้ำอย่างเดียวทั่วเรืออย่างเดียวแต่เราสามารถพาไปทั่วในชุมชนของเราได้นะครับในปัจจุบันของเราในภูเก็ตบ้านเรานะครับพี่น้องครับนี่คือรายการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องขออภัยนะถ้าผิดพลาดประการใดนะครับนะซึ่งที่นำมาฝากก็อยากให้พี่น้องได้รู้สึกนะครับได้นึกอยู่ตลอดว่าณวันนี้นะครับเรามีนักท่องเที่ยวณวันหน้าเราก็ต้องมีนักท่องเที่ยวและก็ต้องมีนักท่องเที่ยวตลอดไปซึ่งที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวยิ้มขึ้นมาสามารถทำให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรายาวนานนะครับในบ้านเราอยากมาพักบ้านเราอยากมาโยด้วยพวกเรานะครับนั่นก็คือสิ่งที่สามารถเป็นเสน่ห์นะครับให้คนต่างประเทศเขาลงบ้านเราแล้วก็ณวันหนึ่งความสวยงามมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เราก็จะมีรายได้ในบ้านเรานะครับนะนั่นคือสิ่งที่พวกที่เป็นเขาว่าโนมีนุ่งโนมีนี่อะไรเขาไม่สามารถทำได้นะครับแต่พวกเราสามารถจัดการได้ในบ้านเราเองนะครับในพื้นที่ของเรานะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับอย่างไรก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มเสมอนะครับเจออะไรอุปสรรคไรนะครับก็ให้เรียนรู้ครับมันแล้วก็ได้ใช้เวลานะครับในการแก้

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center ยกระดับความรู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสร้างความเชื่อมั่นสู่สังคมดิจิทัลจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับโรงแรมสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวภายใต้34นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีเพาะต่อประจำปี2569พร้อมเชิญชวนเช็คอินเพื่อสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองภูเก็ตและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเที่ยวได้ทั้งปีอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center ยกระดับความรู้คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสร้างความเชื่อมั่นสู่สังคมดิจิทัลวันนี้วันที่31สิงหาคม2569เวลา 9:00 นที่โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตซิตี้ภูกีทรานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายศูนย์บริการประชาชน PDPA Center จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและยกระดับการให้บริการคำปรึกษาแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยมีพันตำรวจเอกดร.สิริพลกุศลสินวุฒิรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดเกตกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัลการดำเนินชีวิตการติดต่อราชการและการประกอบธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองข้อมูลจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของกฎหมายแต่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีและบริการดิจิทัลสำหรับ PDPA Center จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องรวมถึงกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มแข็งและร่วมกันพัฒนาสังคมดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถืออย่างยั่งยืนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับโรงแรมสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้34วันนี้วันที่31สิงหาคม2569ที่โรงแรมคอร์ตยาร์ดบายเมริออตภูเก็ตทาวนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และมอบประกาศนียบัตรโครงการโรงแรมสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยภายใต้แนวคิด 3-4 Green Bed Green Air และ Green Food ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และพังงาประจำปี2569โดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วมจำนวนมากโดยนายศิวัตรระวังกุลได้กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี2569มีผู้มาเยือนกว่า8ล้านคนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 319,61 ล้านบาทและมีอัตราเข้าพักโรงแรมร้อยละ 75.56 สะท้อนถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของสถานประกอบการที่พักโครงการ 3-4 มุ่งเน้นการดูแลเตียงอากาศและอาหารพร้อมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสุขอนามัยอาทิตัวเลือดเชื้อและในส่วนของการปนเปื้อนในระบบปรับอากาศน้ำและอาหารที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวสำหรับการอบรมมีผู้ประกอบการโรงแรมระดับ3ดาวถึง5ดาวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ250คนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยจังหวัดภูเก็ตชื่นชมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานโรงแรมให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก องเที่ยวและพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยต่อไปปิดท้ายกันที่เทศบาลนครภูเก็ตเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีเพาะต่อปี2569พร้อมชวนเช็คอินเพื่อสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองภูเก็ตส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเที่ยวได้ทั้งปีนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวถึงการจัดงานประเพณีเพาะต่อปี2569พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีเพาะต่อของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวภูเก็ตโดยถือเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูและสักการะบรรพบุรุษตลอดจนเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยมีเต่าเพาะต่อหรือขนมเต่าสีแดงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานที่สื่อถึงอายุยืนความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทั้งจุดเช็คอินวงเวียนน้ำพุหรือวงเวียนสุริยเดชที่ถือเป็นจุดสำคัญใจกลางเมืองมีการตกแต่งสร้างบรรยากาศให้เข้ากับเทศกาลเพาะต่อเหมาะสำหรับการเดินเล่นถ่ายภาพพร้อมสัมผัสสีสันของประเพณีอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณีเพาะต่อให้คงอยู่คู่เมืองภูเก็ตพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเที่ยวได้ทั้งปีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายน2569พักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ.

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.เปิดรับสมัคร e-get green ปีที่3สนับสนุนไอเดียรักโลกสู่การใช้งานจริงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม e-get green ปีที่3ภายใต้แนวคิด Clean Innovation from ESG and Secure Futureเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy สำหรับการประกวดในปีนี้แบ่งออกเป็น2โครงการหลักได้แก่โครงการ Circular Innovation Challenge สำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนโครงการที่2คือโครงการ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้าน ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กันยายน2569และจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่18กันยายน2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 325,000 บาทสอบถามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภัทพิษเทียนเกษมโทรศัพท์หมายเลข0831972811หรือทางอีเมล suphatpith.gia@eget.go.th หรือFacebook Page กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่ไอเดียรวมทีมให้พร้อมแล้วมาสร้าง Green Innovation เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ลาดเลยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางเพื่อกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กๆก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งดีมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปอย่าลองอย่าเสี่ยงถ้าเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอล

0: ที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน MI Nylon 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
3: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
4: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
5: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
4: ้
5: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนนะคะ ขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ภาระจำยอมหรือที่ดินภาระจำยอมคือการที่เจ้าของที่ดินที่จำเป็นต้องรับภาระให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้โดยที่ดินต้องรับภาระนั้นเรียกว่าภาระทรัพย์ส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิ์บนที่ดินของผู้อื่นได้เรียกว่าสามัญทรัพย์ส่วนทางจำเป็นนั้นคือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะโดยถูกรายล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินตาบอดกฎหมายจะให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวนั้นสามารถใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้โดยมีข้อจำกัดที่ว่าต้องเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ทางสาธารณะให้มากที่สุดหรือก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะลำบากกว่าเส้นทางอื่นก็ตามและหากภายหลังที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นของตนเองแล้วสิทธิในการใช้ทางจำเป็นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงภาระจำยอมกับทางจำเป็นนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันและเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นส่วนความแตกต่างของภาระจำยอมและทางจำเป็นมีอยู่4อย่างคือ 1. ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากนิติกรรมก็คือทั้งสองฝ่ายอาจจะตกลงกันและอายุความซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการครอบครองปรปักษ์และกฎหมายกำหนดไว้เช่นกรณีการปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตส่วนทางจำเป็นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากนิติเหตุหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นข้อที่2คือภาระจำยอมนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทางจำเป็นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนดับ3คือภาระจำยอมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าตอบแทนแต่ทางจำเป็นนั้นต้องมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ใช้ทางเสมอดับ4ภาระจำยอมสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นได้หลากหลายกว่าทางจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของผู้อื่นเฉพาะทางออกสู่ทางสาธารณะเท่านั้นทั้งทางภาระจำยอมและทางจำเป็นก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นไว้อย่างชัดเจนแต่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ก็ควรที่เคารพและให้เกียรติของเจ้าของที่ดินของท่านอื่นด้วยเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่ไปขอใช้ประโยชน์จากเขาและหากพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ใช้ข้อกฎหมายในทางที่ผิดก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทั่วประเทศ

0: นี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทัน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

0: ทำ
1: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
3: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่ลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
4: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำตอบทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อมีความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี
5: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการดีว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
0: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เซ็ตให้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่หนึ่งวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านคนตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่ ายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
2: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ตันเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
10: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
11: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
10: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
12: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
13: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
6: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trafi Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายด้านรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตะวันเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจผ่านและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้ว ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
14: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
14: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: เตือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการนำทีมค่ะรวมเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งวันนี้ที่โรงแรมบุรีสีผู้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างซ่องสะพานยุทธศาสตร์ภาคใต้ค่ะได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะรู้จะเชื่อมพัทลุงกับสงขลาแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะโดยในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะก็มีทางการข้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยนายกิติธรกุลค่ะนายธีรเดชตั้งมันก่อกิจนะคะนายกฤษชัยอิงชวนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทรวมพิธีนะคะสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางไปจนถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรนะคะเป็นสะพานซ่องช่องจราจรช่วยลดข้อจำกัดในการเดินทางที่ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้แพขนานยนต์ค่ะทำให้เดินทางสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นรองรับรถพยาบาลและบริการสาธารณะค่ะเพิ่มความคล่องตัวนะคะในการขนส่งสินค้านะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าสะพานทั้งสองแห่งค่ะจะเป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแต่จะช่วยเชื่อมโยงนะคะคนเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวและการพัฒนาอย่างสมดุลกับธรรมชาตินะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความฝันของชาวกอลันตานะคะนี่ข้อปูนในนามของชาวกระบี่นะคะว่าก็เป็นความฝันของชาวกอลันตาค่ะที่เขาอยากจะมีแบบการเชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่นะคะเดินทางได้สะดวกอ่ะนะคะตอนนี้จากความฝันมันเป็นความจริงแล้วนะคะก็หลังจากนี้คิดว่าพอสะพานเสร็จนะคะพอสะพานจะเริ่มสร้างในปลายปีนี้นะคะก็เสร็จประมาณปี72นะคะการเดินทางไปกอลันตาก็จะง่ายขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวที่ไม่กล้าจะขับรถนะคะขึ้นแพนะคะที่กอลันตาที่จะไปเที่ยวกอลันตาก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับชาวกอลันตานะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในส่วนของชาวกอลันตานี่คือเขาลำบากกันมานานมากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะในกรณีฉุกเฉินนะคะโดยเฉพาะช่วงดึกช่วงค่ำแบบเนี้ยค่ะเขาจะค่อนข้างลำบากมากพอสมควรค่ะวันนี้ก็ถือว่าความฝันชาวกอลันตาก็เป็นความจริงแล้วนะคะมีสะพานอีกหนึ่งสะพานแล้วก็ทำให้การเดินทางง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ถือว่าต้องบอกว่าแสดงความยินดีนะคะกับชาวกอลันตากันด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงท่านขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณ

0: างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิทศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7.นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. เนรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นางอาทินันท์ พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย20นางเอ็มออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย21นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย22นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย23นายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย24นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย25นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย26พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วย ทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 19,48 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: ในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 SolCross Opus 5 Gemini Pro และ Sonar Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกา สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประนามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร. มานูเอล กอนซาเลส ริเวโร นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา 2-3 เซต 6-7 ไทเบรก 5-77-5 6-4 2-6 และ1-6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย 2-0 เซต 7-6 ซุปเปอร์ไทเบรก 13-11 และ 6-3 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ธนภัทรชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมย์รัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงศ์สองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
9: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าหย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหย่าขวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไฟไหม้ไฟไหม้เสียงตะโกนโหกเวกของเด็กวัยรุ่นในชุมชนกระชากผมออกจากการคุยไลน์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสองขายาวเก้งก้างผ่าร่างสะโอดสะองออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับแม่เห็นกลุ่มควันสีดำกระจายฟุ้งเหนือทุ่งหญ้ารกร้างทำกลางเปลวแดดยามบ่ายอันระอุพล่านใกล้แนวรั้วหลังบ้านป้านุ่มผมแงหน้ามองทิศทางลมที่พัดไปทางฝั่งขวาของตัวบ้านจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลวไฟแผ่ลามไปติดบ้านป้านุ่มจริงๆบ้านผมซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ100เมตรทางฝั่งซ้ายน่าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมา2ใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมๆของน้าพลอยที่อยู่ท้ายๆซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนพวกเขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเล่าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งๆเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งเสียเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเวียงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีถ้าหากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวราวกับจะตอกย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

ก่อนผมจะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชายแม่จึงยอมทำหมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแขวนนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

หลังจากพักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองที่จริงเงินที่พ่อหาได้ควรจะหล่นใส่มือพวกเรามากกว่านี้ถ้าหากว่าพ่อจะไม่โยนมาลงขวดเหล้าทุกวันแต่แม่ก็พยายามชี้แจงแทนพ่อว่าเป็นการหาทางออกเพื่อระงับความเสียใจที่ถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมส่วนแม่นั้นก็นำเงิน 300,000 บาทไปซื้อสลากออมสินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนทุกๆ3ปีแม่ได้เงินที่ถูกแค่เลขท้ายมาจำนวนหนึ่งซึ่งแม่จะนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทยอยกันหมดอายุการใช้งานแต่แม่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆเลยสักครั้งเมื่อพ่อหันมาคบขวดเหล้าเป็นมิตรพวกเราจึงต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนตอนผมอยู่ประถม2แม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหลอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่ตี 3เพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเรา3คนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยเที่ยวบังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพานหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายพูดจาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแต่พ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วยผมเคยถามพวกพี่ๆว่าถ้าเราสามคนรวมพลังกันจะสามารถยับยั้งความโหดร้ายของพ่อได้หรือไม่มีรู้สิแต่พี่ไม่กล้าพี่โทรตอบอย่างหวาดหวั่นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามเขาไม่อยากต่อต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเรา3คนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนเนี้ยแขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โท
ซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ่ายตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเลี้ยงลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร่งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกอะแม่ยอมแต่งงานกับพ่อละครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวปัดให้แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวๆแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไหร่แม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยพอได้รู้จักกับพ่อซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัธภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนวมกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆ
ก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่หนึ่งแม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังสักทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือกอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน 300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่ากำไรแล้วแต่ผมเคยเจอพฤติกรรมชี้วัดถึงการขาดทุนมา15ปีแล้วก็เลยหมดหวังเรื่องผลกำไรต่อให้ถูกตัดสินด้วยความอยุติธรรมอย่างไรพ่อก็ควรจะแยกแยะได้บ้างไม่ใช่เอาความโกรธแค้นมาระบายใส่ลูกเมียแบบนี้ส่วนที่พ่อไม่เคยทวงเงินคืนนั้นเข้าใจว่าพ่อคงมีรายได้พอเป็นค่าเหล้าแล้วเมื่ออาชีพขายขนมหวานของแม่ยังคงพอส่งเสียผมให้เรียนมหาวิทยาลัยได้พ่อจึงยอมให้แม่เก็บเงินไว้ในรูปของสลากออมสินต่อไปถ้าพ่อต้องการใช้เงินจริงๆก็ใช้กำลังข่มขู่จากแม่ได้ทุกเวลาไม่ใช่เพราะเป็นคนรักษาคำพูดตามที่แม่เข้าใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: แต่วัชรพลค่ะ

0: เขาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงก่อยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสำเร็จของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงก่อยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงก่อยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
2: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรม

0: ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตสถานีวิทยุสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านณวันนี้อาตมาภาพพระครูปลัดประกอบฉันทสุโภผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าเรือจะได้เป็นผู้ดำเนินรายการธรรมะเพื่อชีวิตซึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็จะได้มีพระอาจารย์รูปหนึ่งได้มาดำเนินรายการทุกสัปดาห์ก็คือถ่ายทอดสดในวันศุกร์ทาง Facebook ของสถานีวิทยุและก็จะออกการออกรายการเวลากลางคืนในช่วงของคืนวันจันทร์เวลา9:30 นเป็นต้นไปวันนี้ธรรมภาพก็จะได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของพ่อและก็ของแม่เพราะว่าเดือนสิงหาคมนี่เป็นเดือนที่เราท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าเป็นวันสำคัญก็คือวันแม่แห่งชาติซึ่งวันนี้ก็จะได้หยิบยกเกี่ยวข้องกับวันแม่และก็พ่อมาให้ญาติโยมได้รับฟังกันซึ่งไม่นานมานี้เมื่อเดือนที่แล้ววันที่16กรกฎาคมสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดวันสำคัญของชาติไทยซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ากำหนดวันสำคัญของชาติไทยมีดังนี้ว่าให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญ2วันก็คือ1เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงวันที่2นั้นให้วันที่12นี่สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งวันที่16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานี่เองซึ่งเป็นพระราชโองการของในหลวงวันนี้จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะพูดถึงเรื่องแม่ซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกที่ได้เกริ่นไว้แล้วนั้นซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่21ในสัพพรหมสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตในสัพพรหมสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องบิดามารดาผู้เป็นพระพรหมของลูกและพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ได้ตรัสเป็นภาษาบาลีสำทับต่อไปว่าพระมาติมาตาปิตโรปุพพาจริยาติวุจเรอาหุไนยาจะปุตตานังปชายะอนุกรรมปกาซึ่งแปลเป็นใจความได้ว่ามารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ลูกท่านกล่าวว่าเป็นพระพรหมของลูกเป็นครูคนแรกของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกหรือว่าอาหุไนยบุคคลก็คือบุคคลที่สมควรได้รับการบูชากราบไหว้จากผู้เป็นลูกหรือว่าเป็นบุตรนั่นเองดังคำที่ว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระพรหมของลูกเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านพระพุทธศาสนาของเรานี้ได้รับอิทธิพลนะคำสอนนี่คำว่าพรหมนั้นมาจากศาสนาพราหมณ์และฮินดูเพราะเราท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้เนี่ยนะเจริญเติบโตในท่ามกลางของศาสนาพราหม และก็ศาสนาเชนที่ประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์เองนั้นต้นตระกูลของพระองค์นั้นนะก็สืบเชื้อสายมาจากการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีมาก่อนเราเนี่ยประมาณ 1,000 ปีนะทีนี้พระพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ศาสนาแล้วก็ปรากฏว่าได้เจริญเติบโตในท่ามกลางของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาเชนที่เราเรียกกันว่าชินะหรือว่าชัยนะซึ่งแปลว่าชนะนะทีนี้ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก็ได้ตรัสสำทับอยู่เหมือนกันว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็มีพระพรหมนะซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่นะผู้ประเสริฐสองความหมายผู้เป็นใหญ่และก็ผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธความเชื่อเดิมของคนอินเดียความเชื่อที่ว่ามีพระพรหมเป็นเทพเจ้าเป็นผู้สร้างพระพรหมนี่เขามีความเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่งทั้งหลายนะให้กับมวลมนุษย์นะรวมไปถึงการปกป้องอภิบาลคุ้มครองมนุษย์ด้วยซึ่งและก็โลกนี้ด้วยพระพรหมในความเชื่อซึ่งเป็นเทพเจ้าของคนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระพรหมนะเทพเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าตรีมูรติตรีมูรติหมายความว่าเทพเจ้าทั้ง3ที่ช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกนี้และก็เป็นความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่าตรีมูรติมีใครบ้างมีเทพเจ้าองค์ใดบ้าง1นั่นก็คือพระพรหมเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์ในโลกนี้ทีนี้องค์ที่สองนี่เขาเรียกว่าพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องรักษาโลกนี้หรือว่าปกป้องมนุษย์ทุกคนส่วนตรีมูรติองค์ที่สามนี่นั่นก็คือพระศิวะหรือพระอิศวรซึ่งมีหน้าที่ทำลายกิเลสของมนุษย์นะนี่ก็เรียกว่าพระศิวะหรือพระอิศวรสามองค์นี้เป็นความเชื่อเดิมของคนอินเดียสมัยก่อนที่นับถือพราหมณ์ฮินดูพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ปฏิเสธนะว่ามีศาสนาพราหมณ์ฮินดูในมีพระพรหมย้อนมาดูศาสนาพุทธของเราพระองค์ตรัสว่าศาสนาพุทธก็มีพระพรหมเหมือนกันซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้ประเสริฐในพระไตรปิฎกได้กล่าวว่าพระพุทธมีตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมคำว่าบุรพาจารย์หรือว่าครูคนแรกนั้นหรือและคำว่าอาหุนยะบุคคลเนี่ยหรือว่าคือคำที่เรียกมารดาบิดาเนี่ยสามคำนี้เป็นคำที่เรียกมารดาบิดาก็แสดงว่าคุณสมบัติของผู้เป็นบิดามารดาหนึ่งคือพระพรหมผู้เป็นคือพระพรหมนะผู้สร้างเหมือนกันก็คือสร้างชีวิตจิตใจนี้ให้กับลูกเป็นบุรพาจารย์ครูคนแรกของลูกนะเป็นอาหุนยะเป็นอาหุนยะบุคคลเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการกราบไหว้บูชาเคารพเนี่ยจากผู้เป็นลูกนะนี่เรียกว่าคำปรากฏในพระไตรปิฎกนะที่นี่หน้าที่ของผู้เป็นมารดาบิดาหรือว่าพ่อแม่เนี่ยนะเป็นอย่างไรในพระไตรปิฎกกล่าวว่าหน้าที่ของผู้เป็นมารดาบิดาเนี่ยก็คือมี3ประการด้วยกันประการที่1นั้นก็คือมีอุปการะก็คือได้ให้ชีวิตได้เกิดลูกมาประการที่2ก็คือเมื่อเกิดเขาแล้วก็เลี้ยงดูฟูมฟักอย่างดีดูแลฟูมฟักทนุถนอมลูกในอย่างดีนี่ประการที่2ส่วนประการที่3เมื่อดูแลฟูมฟักแล้วก็ประการที่3เกิดขึ้นนั้นก็คือแสดงโลกนี้แก่ลูกคำว่าแสดงโลกนี้แก่ลูกไม่ได้หมายความว่าพาลูกไปเดินเล่นหรือว่าพาลูกไปท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆอันนี้ไม่ใช่คำว่าแสดงโลกนี้แก่ลูกหมายความว่าจะต้องอบรมให้เขาเป็นคนดีพร่ำสอนให้เขาเป็นคนดีให้ประสบสอนประสบการณ์ชีวิตนะเลี้ยงดูเขาเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นคนดีมีศีลธรรม นี่คือเรียกว่าคำว่าแสดงโลกนี้แก่ลูกก็หมายความว่าพ่อแม่ทำหน้าที่สำคัญ3ประการไม่ใช่ว่าเฉพาะให้ชีวิตหรือว่าเกิดเข้ามาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าฟูมฟักดูแลเขาทนุถนอมเขาเนี่ยอย่างดีอย่างเดียวไม่ใช่ก็หมายความว่าเลี้ยงดูเขาให้เขาพร่ำสอนเขาให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมด้วยนี่แสดงว่าเป็นการแสดงโลกนี้แก่ลูกให้เขาเห็นคุณค่าของการเกิดมาเห็นคุณค่าของชีวิตว่าจะต้องมีความรู้ดีมีความประพฤติดีด้วยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าหน้าที่ของพ่อแม่เอาละญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาคก็จะได้อธิบายความหมายนะคุณสมบัติดังที่กล่าวมาว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระพรหมของลูกพ่อแม่เป็นพุทธาจารย์หรือว่าครูคนแรกของลูกแล้วก็พ่อแม่เป็นพระอรหันต์หรือว่าอาหุนยบุคคลของลูกไปตามลำดับคำว่าพระอรหันต์ขอไปคำว่าพระพรหมของลูกเนี่ยซึ่งพระพรหมแปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้ประเสริฐนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติย่อยลงไปอีกว่ามี4ประการด้วยกันที่เราศึกษาธรรมะกันมาว่าพรหมวิหารธรรม4ประการนั่นคือคุณสมบัติมี4ประการด้วยกันนั้นก็คือ1เมตตา2กรุณา3มุทิตา4อุเบกขาคำว่าเมตตานี่คือมีความรักพ่อแม่ทุกคนนั้นมีความรักปรารถนาให้ลูกนั้นมีความสุขทั้งทางกายและก็ทางจิตใจนะส่วนคำว่ากรุณาข้อที่2นั้นหมายความว่าพ่อแม่ทุกคนก็สงสารไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความทุกข์กายและก็ทุกข์ใจให้ลูกทุกคนนั้นปลอดภัยประการที่3ก็มุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อลูกได้ดีมีความสุขเช่นว่าลูกมีการศึกษาดีร่ำเรียนดีมีคนในสังคมยกย่องว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมได้งานได้การดีอย่างนี้ก็พลอยยินดีต่อลูกเนี่ยไม่อิจฉาริษยาลูกเนี่ยนี่คือก็เรียกว่ามุทิตาส่วนก็ว่าอุเบกขานั่นหมายความว่าพ่อแม่ทุกคนต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกได้แนะนำเขาได้ไม่ว่าลูกจะไปอยู่ร่ำเรียนหนังสือที่ไหนอยู่ในประเทศนอกประเทศหรือว่าเขาได้แต่งงานไปย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นอย่างไรเสียพ่อแม่ก็ต้องเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาได้ให้คำแนะนำได้นี่เรียกว่าอุเบกขาซึ่งไม่ใช่แปลว่าวางเฉยถ้าวางเฉยนี่ผิดแน่นอนหมายความว่าอุเบกขาหมายความว่าสามารถที่จะแนะนำเขาได้ให้คำปรึกษาได้นั่นเองนี่คือคุณสมบัติของคนเป็นแม่ว่ามีความเมตตามีความรักปรารถนาต่อลูกประการที่สองนั่นสงสารก็คือให้เขาได้ปลอดภัยทั้งทางกายทางใจประการที่สามก็พลอยยินดีมุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีความสุขไม่อิจฉาริษยาข้อที่สี่ก็อุเบกขาให้คำปรึกษาได้ให้คำปรึกษาคอยพร่ำสอนดูแลอยู่ห่างๆได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขานี่คือคนที่เป็นพรหมก็คือพ่อแม่ในความหมายข้อที่สองว่าบุพาจริยาติวุจเรพ่อแม่นั้นเป็นครูคนแรกของลูกก็แน่นอนว่าประเภทของพ่อแม่เนี่ยจะแบ่งเอาไว้สักสองประเภทด้วยกันว่าพ่อประเภทที่หนึ่งก็คือพ่อแม่ที่ให้ชีวิตก็คืออยู่ที่บ้านประเภทที่สองอย่างที่สองนี่คือพ่อแม่ที่ไม่ได้เกิดเรามาแต่ว่าเขายอมรับนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าสังคมยอมรับนับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งไม่ได้ให้ชีวิตไม่ได้เกิดเรามาหรือว่าสังคมตีตรายกจ้องว่าคนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วเราเองก็เรียกพ่อเรียกแม่นี่ก็เรียกว่าไม่ได้เกิดเรามาประเภทที่หนึ่งว่าพ่อแม่ที่ให้ชีวิตก็คืออยู่ที่บ้านเป็นพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาให้เราได้เกิดมาก็สอนเราตั้งแต่อยู่ในท้องโอ้ประคบประหมลูกคุยกับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องสอนอย่างดีเมื่อเกิดมาแล้วก็สอนให้เขาได้เคี้ยวได้กินได้เดิน ได้ทำทุกอย่างเรียกว่าพ่อแม่ก็จะต้องเป็นผู้สอนสถาบันครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องสอนมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วนะเรียกพ่อสอนให้เขาได้รู้ได้เคี้ยวได้กินได้พูดเรียกพ่อเรียกแม่เรียกคนนั้นอย่างนั้นเรียกสิ่งนี้อย่างนี้นะพอพูดได้ก็เริ่มสอนเรื่องมารยาทเรื่องการพูดจาพูดแรงๆพูดให้สุภาพพูดให้อ่อนหวานนะเนี่ยพูดคำไพเราะเนี่ยไม่ไปด่าใครอย่าไปพูดโกหกนะตลอดจนถึงสอนเรื่องคุณธรรมไม่ใช่เฉพาะมารยาทอย่างเดียวนะสอนคุณธรรมให้รู้ถูกรู้ผิดรู้ชั่วด้วยเช่นสอนว่าอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเนี่ยอย่าไปทำให้คนอื่นเขาลำบากเนี่ยเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยพ่อแม่ก็จะสอนอย่างนั้นสอนคุณธรรมพื้นฐานให้ที่ตั้งแต่อยู่บ้านนี่เรียกว่าครูพ่อแม่นี่เป็นครูคนแรกนะสอนเรื่องความรู้พื้นฐานแล้วก็สอนเรื่องคุณธรรมพื้นฐานตั้งแต่อยู่ที่บ้านพอลูกมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้วก็นำลูกไปฝากไว้กับครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนนี่นะเขาก็สอนให้มีความรู้ให้อ่านออกเขียนได้นะจับมือให้เขียนตั้งแต่อยู่ป.1 อยู่อนุบาลให้เขาอ่านก็เขียนได้แล้วก็มีมารยาทดีอย่าไปรังแกเพื่อนนะเขาเรียกว่าสร้างวินัยในโรงเรียนให้มีการจัดเวรในห้องเรียนทำความสะอาดให้รู้จักการเป็นอยู่ด้วยกันกับเพื่อนที่โรงเรียนอย่างนี้เรียกว่าสร้างกฎระเบียบให้คือสร้างให้แล้วก็สอนให้เขามีมารยาทเป็นคนดีด้วยสอนให้เขารู้จักคุณธรรมด้วยครูที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้สมกับเป้าหมายที่คุณครูวางเอาไว้ว่าสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีความสุขสมกับที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542นี่ในมาตราที่6ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนี่เป้าหมายคุณครูก็เอาไปใช้กับนักเรียนนะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมระดับมหาวิทยาลัยก็ใช้ได้ให้สอนให้เขามีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขสมกับดังนั้นจึงทำให้พ่อแม่คนที่สองก็เกิดขึ้นมาก็คือครูบาอาจารย์นั่นเองซึ่งไม่ได้ให้ชีวิตแต่ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เขาเนี่ยเขาคือพ่อแม่คนที่สองนั่นเองเปรียบกับบทกลอนบทหนึ่งว่าเปรียบคุณครูเหมือนพ่อแม่คนที่สองเราจึงต้องกราบไหว้ให้เหนือเสียนดวงใจครูสุขปลั่งดังแสงเทียนส่องนักเรียนให้สว่างทางวิญญาณสมควรที่พวกเราเฝ้าก้มกราบรักซึมซาบกรุณามหาศาลเราจึงรักคุณครูคู่จักรวาลแม้ลมปราณสิ้นไปไม่ลืมเลยครูบาอาจารย์นั้นเป็นผู้มีพระคุณเป็นพ่อแม่คนที่สองเราต้องสอนเด็กให้รู้ว่าคุณครูบาอาจารย์นี่ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เป็นพ่อแม่คนที่สองถ้าเราไม่สอนให้เขารู้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นพ่อแม่คนที่สองแล้วยุ่งนะเพราะอะไรเด็กก็จะก้าวร้าวถ้าเขาไม่รู้ว่าคนที่ให้ความรู้ที่โรงเรียนเป็นพ่อแม่คนที่สองรองมาจากที่บ้านเขาก็จะก้าวร้าวไม่เชื่อฟังครูกลายเป็นว่าเห็นครูเป็นเรือจ้างผู้ที่ได้รับเงินเดือนจากผู้ปกครองเขาถ้าเขาคิดอย่างนั้นขึ้นมาก็เขาจะไม่เห็นคุณค่าของการที่เขาเป็นลูกศิษย์เป็นลูกคนหนึ่งของครูบาอาจารย์มันจะยุ่งนะดีไม่ดีจะทำร้ายครูที่ตามข่าวที่โรงเรียนนะก็จะทำให้สังคมเดือดร้อนครูบาอาจารย์สถาบันการศึกษาก็จะเดือดร้อนนะเอาละเราได้ความหมายสองประเภทว่าพ่อแม่มีสองประเภทคือหนึ่งประเภทที่ให้ชีวิตแก่ลูกก็คือพ่อแม่อยู่ที่บ้านมีพ่อแม่ที่บ้านประการที่สองนั้นพ่อแม่ที่เขาไม่ได้ชีวิต แต่เขายอมรับนับถือยกย่องเคารพบูชาว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองก็คือบุคคลพิเศษอย่างที่กล่าวมาว่าครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นพ่อแม่คนที่สองรองมาจากที่บ้านแต่บางคนก็นับถือแม่นมแม่เลี้ยงแม่ยกแม่บุญธรรมอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ที่เขานับถือเหมือนกันนะเขาเรียกแม่เหมือนกันนะซึ่งไม่ได้ชีวิตแต่ว่าเขานับถือว่าเป็นแม่ได้เหมือนกันนะนี่คือประเภทของพ่อแม่สองประเภทเหมือนดังคำว่าพระบาลีคำว่าอาหุนยาจะปุตตานังประชายะอาหุนยาจะปุตตานังซึ่งหมายก็ว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกหรือว่าเป็นอาหุนยะบุคคลเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการกราบไหว้จากลูกศิษย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตนี่ท่านได้อธิบายความหมายอาหุนยะบุคคลไว้ว่าสังคมไทยของเรานี่ยกย่องพ่อแม่เนี่ยนะว่าเป็นพระอรหันต์เพราะว่าลูกเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปเขามีพ่อมีแม่อะไรคือสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งของลูกของลูกนั่นก็คือพ่อแม่นั่นก็เอาคำว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเป็นพระอรหันต์พ่อแม่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาบูชาสูงสุดการที่เขาบูชายกย่องสูงสุดเคารพอย่างสูงสุดเนี่ยก็เปรียบพระอรหันต์พระอรหันต์ของครอบครัวในครอบครัวนั้นของลูกในครอบครัวนั้นนี่เรียกว่าอาหุนยะบุคคลกลายเป็นว่าพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกมีคำสอนพุทธฝ่ายมหายานที่ประเทศจีนเขามีเรื่องเล่าว่าในช่วงฤดูหนาวปีหนึ่งเมื่อพันกว่าปีมาแล้วมีแม่กับลูกชายสองคนอยู่ในกระท่อมข้างภูเขาแห่งหนึ่งในช่วงหิมะปีนั้นแม่นี่อายุ70กว่าแล้วมีคนมาเป่าประกาศว่ามีพระอรหันต์เป็นผู้พิเศษเพื่อเป็นเซียนได้มาพักกรดแรมรอนอยู่ที่บนภูเขาแกก็อยากจะไปเจอพระอรหันต์ประชาชนหนุ่มได้ยินเขาประกาศอย่างนั้นก็อยากจะไปพบอยากจะไปเจอกับพระอรหันต์สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยไปขอร้องแม่ว่าแม่หนูอยากเห็นพระอรหันต์อยากไปพูดคุยอยากจะไปสนทนากับพระอรหันต์ด้วยนะแม่ก็อนุญาตบอกเอาสิลูกไปเถิดไปพบพระอรหันต์อย่างที่ลูกตั้งใจเอาไว้แม่ไม่เป็นไรหรอกอายุ75สบายสบายอยู่ได้คนเดียวครอบครัวนี้ต้องบอกญาติโยมก่อนว่าแม่ลูกคู่นี้ไม่เคยห่างกันเลยนะไม่เคยห่างกันเลยลูกนี่อายุก็30กว่าเลยไม่เคยห่างกันเลยนะแกก็กราบลาแม่ไปหาพระอรหันต์7วัน7คืนกว่าจะถึงบนภูเขาก็หิมะมันตกนะช่วงหน้าหนาว7วัน7คืนกว่าจะถึงภูเขาพอแกไปถึงภูเขาก็พบชายแก่คนหนึ่งหนวดขาวผมขาวคิ้วขาวเป็นคนแก่คนหนึ่งแกก็ไปกราบแล้วก็ถามว่าได้ข่าวว่าเขาลือกันว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์จริงหรือครับชายแก่คนนั้นได้ยินก็หันหลังมาตอบว่าฉันไม่ใช่พระอรหันต์หรอกชายนมฉันไม่ใช่พระอรหันต์นะฉันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละชายหนุ่มได้ยินอย่างนั้นโยมนะอุตส่าห์เดินมา7วัน7คืนนะเหนื่อยก็เหน็ดเหนื่อยนะพอชายแก่คนนั้นบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะรู้สึกท้อใจเหลือเกินรู้สึกเสียใจท้อใจมากอุตส่าห์เดินมา7วัน7คืนนะเนี่ยทีนี้ก็ทำทีจะกราบลาทำให้ชายพระอรหันต์ก็ต้องกราบลาแล้วแหละเพราะยังเป็นห่วงแม่อยู่นะนะเป็นห่วงแม่อยู่ที่บ้านนะทีนี้พอชายหนุ่มทำท่าจะกราบลาชายแก่คนนี้ชายแก่ก็บอกว่าพนมถึงว่าเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรอกนะแต่ว่าเราเนี่ยเรารู้ว่าพระอรหันต์มีลักษณะเช่นไรนะถ้าเจ้าถ้าเธอเห็นคนที่ใส่เสื้อกลับด้านคนที่ใส่รองเท้าสลับข้างคนนั้นแหละเป็นพระอรหันต์นะ หนุ่มคนนี้ก็งงนะก็กราบลาชายแก่กราบลาแล้วก็เดินกลับไปที่บ้าน7วัน7คืนอีกนะรวมแล้วก็14วันตอนที่ก่อนแกจะถึงบ้านแกก็ตะโกนเรียกแม่หนูกลับมาแล้วแม่หนูกลับมาถึงบ้านแล้วแม่ได้ยินเสียงลูกเรียกดีใจมากไม่ได้เจอหน้ากัน14วันนะเมื่อกี้นะไม่ได้เจอหน้ากัน14วันแล้วนะอยู่ในกระท่อมมันอุ่นนะทีนี้ก็รีบใส่เสื้อหนารีบใส่เสื้อกลับด้านดีใจได้ยินเสียงลูกรีบใส่รองเท้าสลับข้างแล้วก็เดินมาที่หน้าประตูเปิดประตูต้อนรับลูกลูกเดินมาถึงก็ดีใจนะได้เห็นหน้าแม่แกก็สังเกตว่าอ้าวแม่ของเราใส่เสื้อกลับด้านใส่รองเท้าสวมรองเท้าสลับข้างนึกถึงคำที่ชายแก่ได้บอกที่ภูเขาว่าลักษณะของพระอรหันต์ใส่เสื้อกลับด้านสวมรองเท้าสลับข้างแกก้มกราบแม่ร้องไห้อุตส่าห์ดันด้นไปหาพระอรหันต์ทุ่งภูเขาหารู้ไม่ว่าพระอรหันต์นี่อยู่บ้านเดียวกันแท้ๆอยู่ชายคาเดียวกันแท้ๆเป็นพระอรหันต์โอ้ก้มกราบแม่น้ำตาไหลตั้งใจจะปลนรับปฏิบัติรับใช้แม่ตลอดชีวิตเลยเลี้ยงดูแม่อย่างดีแล้วนี่คือพระอรหันต์ของเราญาติโยมสาธุชนทุกแคททุกขั้นเราดันด้นไปหาพระอรหันต์ที่ไหนล่ะพระอรหันต์อยู่ที่บ้านเรานี่เองพ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันต์เนี่ยคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมาว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมคำว่าบุรพาจารย์กูคนแรกคำว่าอาวุไนยบุคคลคือคำที่เรียกมารดาบิดาซึ่งคำนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกในสัพพรหมสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21อังคุตตรนิกายจัตตุกานิบาตนี่คือสิ่งสำคัญที่อาตมาภาพได้อธิบายขยายความในส่วนของพระบาลีนี้ที่ได้กล่าวเอาไว้นะในสังคมคนอินเดียเขาเรียกผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นเทพเจ้าของผู้หญิงเป็นเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าก็อดเดทส์ก็คือพวกเทวีต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าแม่สังคมคนอินเดียเราต้องอ้างอินเดียหน่อยเพราะเราได้รับอิทธิพลหลายอย่างมาจากอินเดียเนี่ยพระพรหมก็ได้มาจากอินเดียเขาเรียกเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงว่าแม่ทุกคนเลยเทพเจ้านี่แต่มายกสัก3เทพเจ้าหรือว่าเทวีก็อดเดทส์ของคนอินเดียเนี่ย1พระแม่ปวารตีซึ่งเป็นพระชายาของพระศิวะเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกในการทำลายกิเลสทั้งหลายของมนุษย์ก็เหมือนกับพระศิวะองค์ที่หรือว่าเขาเรียกท่านว่าหลายปางนะมี9ปางด้วยกันเขาเรียกว่าพระแม่กาลีก็เรียกพระแม่พระอุมาก็เรียกพระแม่ทุรคาก็เรียกนี่เขาเรียกว่าบางของพระองค์ที่เราเคยดูละครดูหนังที่เขาสร้างนะจะเห็นพระแม่กาลีตัวดำๆที่ถือมีดใหญ่ๆแขวนหัวกะโหลกนะนั่นเขาเรียกพระแม่ปาราตีเป็นพระชายาของพระศิวะทำลายกิเลสโคนทำลายปีศาจอะไรก็ว่าไปนะองค์ที่สองนี่ก็คือพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีนี่ทำหน้าที่สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับคนที่นับถือพราหมณ์ฮินดูเป็นพระชายาของพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์หรือว่าพระแม่ลักษมีก็จะมีวันอะไรล่ะดิวาลีวันดิวาลีเขาจัด9วัน9คืนที่ประเทศอินเดียน่าจะเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี่แหละ9วัน9คืนเพื่อบูชาพระแม่ลักษมีเขาทำบูชาอย่างไรเขาจะทำความสะอาดบ้านอย่างดีจุดเทียนมีประคมไฟหลอดไฟจุดสว่างทั้งกลางวันกลางคืน เพื่อบูชาพระแม่ลักษมีบ้านหลังไหนสะอาดมีแสงสว่างพระแม่ลักษมีก็จะไปเยือนบ้านหลังนั้นมีความเชื่อดั้งเดิมแล้วใครที่บูชาพระแม่ลักษมีนี่ก็จะร่ำรวยเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยพระแม่องค์ที่3นี่ก็คือพระแม่สุรัสวดีซึ่งเป็นพระชายาของพระพรหมผู้สร้างพระแม่สุรัสวดีนี่พระองค์นี่ทำหน้าที่เขาเรียกว่ามีปัญญาเฉียบแหลมมีความรู้ทุกแขนงเช่นความรู้ในทางศิลปะความรู้ในเรื่องภาพยนตร์การแสดงนี่ต้องบูชาพระแม่รัชมีนะต่อไปต้องบูชาพระแม่สุรัสวดีนะบ้านเราได้รับอิทธิพลจากการบูชาพระแม่สุรัสวดีเนี่ยเขามีรางวัลสุรัสวดีให้กับผู้ที่แสดงดีเด่นผู้ที่แสดงละครเก่งนี่เราได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูเหมือนกันเป็นรางวัลหนึ่งของคนไทยนะสุรัสวดีนี่คือผู้หญิงที่เขาบูชาซึ่งเป็นเทพเจ้าของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูทีนี้อาตมาภาพก็จะบอกว่าอาตมาภาพก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าเราก็มีเทพเจ้าเหมือนกันพ่อแม่นี่เป็นเทพเจ้าที่ให้ชีวิตคุณบาอาจารย์นี่เป็นเทพเจ้าที่ให้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเราก็เป็นเทพเจ้าเหมือนกันเหมือนกับศาสนาพราหมณ์เหมือนกันมีเทพเจ้าในคำสอนของเราสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกผู้หญิงเนี่ยว่าแม่เหมือนกันในสมัยกรุงสุโขทัยอยุธยาแล้วก็ตอนต้นรัตนโกสินทร์เขาเรียกผู้หญิงว่าแม่เขาไม่เกลียดผู้หญิงเรียกผู้หญิงว่าแม่เหมือนกันถ้าเราจำได้เคยดูหนังเรื่องแม่นาคเขาเรียกว่าแม่นะเรียกผู้ชายก็เรียกว่าพ่อเหมือนกันพ่อมากเนี่ยสมัยอยุธยาไอ้สมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์นี่ก็แสดงว่าเขาไม่เกลียดผู้หญิงเรียกผู้ชายมากสมัยก่อนใครจะกล้าข่มขืนผู้หญิงล่ะไม่มีเพราะเราเรียกเขาว่าแม่ใครมันจะข่มขืนแม่เพราะเขาให้ความสำคัญเนี่ยนี่เรื่องศีลธรรมเนี่ยบ้านเราให้ความสำคัญกับคนเป็นแม่เป็นพ่อมากนะเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเขาจะมีศีลธรรมไหมแต่เราก็เรียกว่าแม่เรียกว่าพ่อนี่จึงทำให้อาตมาก็อยากจะพูดถึงอุปนิสัยของคนเป็นพ่อเป็นแม่สักนิดหน่อยว่าอุปนิสัยของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยประการที่หนึ่งเลยคืออุ้มไม่หนักเคยเห็นผู้หญิงที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเนี่ยอุ้มลูกอยู่ในนั่งตัวเองนั่งรถวีลแชร์แล้วอุ้มลูกอยู่นะตัวเองก็ป่วยนะอายุสัก30กว่าทั้งที่ตัวเองก็ป่วยก็ยังอุ้มลูกอยู่แสดงว่าให้อาตมาก็สังเกตว่าผู้หญิงคนเป็นแม่เนี่ยอุ้มไม่หนักนะถึงอย่างไรก็ยังอุ้มอยู่เนี่ยทั้งที่ตัวเองป่วยแสดงว่าอุ้มไม่หนักอยู่ที่บ้านก็ยังไงเรามีลูกใหม่ๆก็ซักผ้าอ้อมเลี้ยงดูอย่างดีตื่นก่อนนอนหลังลูกทำความสะอาดผ้าอย่างดีมีผ้าอ้อมซักอย่างดีชงนมให้ลืมอย่างดีนี่เรียกว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่มีวันหยุดเลยทำงานไม่มีโอทีไม่มีวันหยุดมีแต่โอทีไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีวันหยุดเหนื่อยไม่ได้พักประการที่หนึ่งก็คืออุ้มไม่หนักงานที่สองเหนื่อยไม่พักพอลูกเติบโตขึ้นก็ส่งไปเรียนหนังสืออายุ15 16ก็มีความรักแบ่งความรักที่บริสุทธิ์จากพ่อแม่ไปให้กับคนอื่นผู้หญิงก็ให้ผู้ชายผู้ชายก็ให้ผู้หญิงนะบางทีก็ไปรักกันก็ไปอยู่ด้วยกันก็โดนตบตีบ้างนะบางทีก็แต่งงานด้วยกันก็ไปที่อำเภอหย่าร้างกันบ้างแต่พ่อแม่นี่ไม่มีว่าอย่าร้างกับลูกไม่ตบตีร่างกายด้วยความโกรธแค้นนะแต่คนอื่นไม่แน่ที่บอกรักเราหลักหนานี่อาจจะทำร้ายร่างกายเราได้นะนี่ก็เรียกว่าประการที่3ก็ตามมาอุปนิสัยข้อที่3เรียกว่ารักไม่ลวงลูกทำงานได้ดิบได้ดีมีเงินเดือนสูงอยู่ในประเทศนอกประเทศนะพ่อแม่ก็โทรถามเป็นไงเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะเป็นไงบ้างใช้ชีวิตอย่างไรแต่ลูกบางคนคิดไม่เป็นโทรมาทำไมเราลำคาญเหลือเกินเราโตแล้วจะมาโทรมาทำไมเงินเดือนก็ส่งให้โทรมาทำไมอีกนี่ลูกบางคนคิดไม่เป็นประการที่4ก็ตามมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอุ้มไม่นักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงประการที่4ก็ห่วงไม่เลิกพ่อแม่ก็ยังโทรถามโทรหาอยู่เขาเรียกว่าห่วงไม่เคยเลิก ลูกทำงานได้ดีมีเงินเดือนสูงพ่อแม่ไม่เคยทวงว่าหมดไปหลายกระสอบแล้วขอเดือนนี้สัก 5,000 ขอสัก 10,000 เนี่ยพ่อแม่ไม่เคยทวงเขาเรียกว่าเบิกไม่เคยคิดลูกเบิกเงินใช้ไปเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กจนถึงโตวัยทำงานพ่อแม่ก็ไม่เคยคิดตังคืนนี่เรียกว่าเบิกไม่เคยคิดลูกทำผิดทำชั่วพ่อแม่ก็ผิดไม่เคยแค้นสังคมตีตราว่าเป็นเราเป็นคนชั่วนะบางคนก็ไปติดคุกติดตารางทำผิดคนก็ประณามแต่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยโทษไม่เคยโกรธลูกเลยนี่เรียกว่าผิดไม่เคยแค้นนะสุดท้ายก็ตายแทนลูกได้พ่อแม่นี่จิตบริสุทธิ์นะอยากให้ลูกอยู่ต่อตายแทนลูกได้นี่คืออุปนิสัยของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งอุ้มไม่นักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นและตายแทนลูกได้นี่คืออุปนิสัยที่พ่อแม่ทุกคนนั้นมีพ่อแม่ทุกคนก็อยากจะบอกลูกอะไรหลายอย่างแต่ลูกบางคนบอกแล้วก็ไม่ฟังเตือนแล้วสอนแล้วก็ไม่ฟังพ่อแม่บางคนก็พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นอายลูกบ้างอะไรบ้างอาตมาก็อยากจะบอกลูกทุกๆคนที่ได้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้ว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเธอถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแลวัยย่อมเผลอไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามจะโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม่เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ยนต์เติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวงวันนี้อาตมาภาพเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จนมดานญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายจิตคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราวถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำขงใน8จังหวัดริมแม่น้ำขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
8: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20

0: 20มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยจากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงประเภทแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See จากนั้นพระราชทานนำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2498นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ค่ะและไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลง Can't You Ever See โดยการบรรเลงค่ะ

พลง Can't You Ever See เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะเราจะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยรักและคิดถึงสุนทรภรณ์ขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อ2เพลงค่ะ

พลงยิ้มคือความสุขโดยคุณภาษีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและด้วยรักและคิดถึงโดยสุนทรภรณ์จบไปแล้วนะคะต่อได้เสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเลยค่ะเพลงเด่นดวงดาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะรอยบุญรอยกรรมจากคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและดาวเจ้าชู้คุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูสริยงยุทธ

จบไป3เพลงก็คือดาวเจ้าชู้ก่อนหน้านั้นรอยบุญรอยกรรมและเด่นดวงดาวคุณสุปนีภุกสมบูรณ์ค่ะในเพลงรักแม่เอ้ยเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องและเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ใจบอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงทางบอกยิ่งเดียวลงอยู่น้ำคมตาคมอยู่โกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวย

นั่นคือสามเพลงที่จบไปแล้วคือเธอกับฉันผู้หญิงสวยตรงไหนและรักแม่เอ๋ยคุณมาริสาอมาตยกุลค่ะต่อได้เพลงฝนตั้งเขาครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวชใส่ทำนองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงไม่รู้จะบอกอย่างไรเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เองและรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเริ่มได้ฝนตั้ง

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังคุณวินัยในเพลงพรานล่อเนื้อครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณสุปณีพุกสมบุญเบื่อผู้ชายครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะและรักใครกันแน่ขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวินัยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ค่ะและเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
5: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงขาทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีจนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
7: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลัง

0: เฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะเป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิ

นั่นคือเพลงเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์เป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องไว้ค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการคืนนี้จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงโชคมนุษย์นะคะต้นฉบับโดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเฉยปทุม

ที่จบไปนั้นคือเพลงโชคมนุษย์โดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุมผลงานของพลตรีหลวจิตวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481สองเพลงต่อไปนี้จะเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกอ้อยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ขับร้องต่อด้วยอ้อยหวานโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออ้อยและอ้อยหวานเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงค่ะเป็นเรื่องของน้ำตกเพลงแรกน้ำตกคุณคำรณสัมบุญนันนนท์ขับร้องไว้เมื่อปี2484เป็นเพลงที่สมาชิกในหลายเพื่อนฝันส่งให้นะคะต่อด้วยน้ำตกแม่สาคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชและน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2496ค่ะผลงานของครูนครมงคลายน

0: ำถึงเธอ
1: เพลงที่เกี่ยวกับน้ำตก3เพลงจบไปแล้วนะคะและช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะเพลงแปลง
2: วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงชาติเพลงแรกของไทยเราในสมัยรัชกาลที่4ที่มีชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญในครั้งนั้นมีฝรั่ง2คนชื่อมิสเตอร์น็อกซ์กับมิสเตอร์อิมเปเป็นนายทหารนอกราชการของจักรภพอังกฤษเดินทางจากประเทศอินเดียเข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มาเริ่มต้นหัตถทหารไทยให้เดินแถวแล้วก็หัตถทหารแบบฝรั่งที่เรียกว่าทหารเกณฑ์หัตแบบยุโรปในครั้งนั้นก็นำแตรเดี่ยวเข้ามาแล้วก็สอนให้ทหารไทยเป่าแตรสัญญาณของทหารต่างๆแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเพลงสำหรับคำนับพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงนำเอาทำนองเพลง God Save the Queen ซึ่งเป็นเพลงสำหรับสลุดหรือเป็นเพลงที่ใช้สำหรับบรรเลงขับร้องเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เพลงนี้จึงชื่อว่าเพลง God Save the Queen และเมื่อใดก็ตามที่ประเทศอังกฤษมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าเพลง God Save the King นะครับไทยเราได้มาก็นำเอามาใช้เลยทีเดียวแล้วก็ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเพลงจอมราชจงเจริญเนื้อร้องดั้งเดิมของอังกฤษนั้นสั้นมากทีเดียวครับมีเนื้อร้องว่า God save our greatest king long live our noble king God save the king send him victorious happy and glorious long live and over us God save the king แล้วก็ย้อนท่อนกลางนะครับกลับมาร้องใหม่ทีหนึ่งซึ่งเนื้อร้องมีสั้นเพียงเท่านั้นคนไทยในสมัยรัชกาลที่4ก็นำเพลงทำนองนี้ครับมาใช้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงขับร้องแทนเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยซึ่งยังสร้างขึ้นไม่ได้ในยุคนั้นแล้วก็มีผู้แต่งบทร้องขึ้นเป็นโครงสี่สุภาพคือท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในฐานะที่เป็นครูสอนหนังสือพระเจ้าลูกเธอหลายๆพระองค์นะครับบทร้องนั้นท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลเขียนไว้เป็นโครงสี่สุภาพว่าความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วดำรงพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่ห์เพี้ยงจันทรทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงสี่สุภาพแล้วก็ร้องในทํานองที่ชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญหรือทํานองของเดิมก็คือ God Save the King หรือ God Save the Queen นะครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเพลง God Save the King ซึ่งเป็นทํานองล้วนๆไม่ได้มีการขับร้องด้วยเป็นการบรรเลงของวง Vienna State Opera Orchestra ขอเชิญฟังเพลงชื่อ God Save the King

ท่านผู้ฟังคงจะสังเกตได้นะครับว่าเพลง God Save the Queen นั้นมีเสียงกองแทร็กนำมาก่อนแล้วจากนั้นจึงเข้าสู่ทำนองหลักเมื่อบรรเลงจบแล้วจะขึ้นท่อนกลางแล้วก็ร้องทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทดลองร้องให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นเสียงที่ร้องเพลงชาติอังกฤษนี่เลยมันจะเป็นยังไงก็คงจะต้องทนฟังกันหน่อยเพราะว่าผมไม่ใช่ฝรั่งเพราะนั้นการออกแอคเซนต์คงจะไม่ชัดลองฟังดูนะครับว่าจะร้องไปพร้อมกับแผ่นเสียงเพลงชาติอังกฤษก็จะมีลักษณะดังนี้ครับ

ที่ผมร้องเพลงนี้ได้ก็เพราะเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นผมเคยต่อเพลงนี้มาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีพระราชธิดาองค์สุดท้ายของบัณฑิตพระโจจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ครับทีนี้ก็ท่านก็ส่งร้องประธานแล้วก็รับสั่งว่าท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลนะครับได้แต่งบทร้องภาษาไทยเป็นโครงสี่สุภาพไว้มีความว่าความสุขสมบัติทั้งบริบาลเจริญพละประฏิภาณผ่องแผ้วเจริญพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพี้ยนจันทรแล้วท่านก็รับสั่งให้ผมร้องตามทำนอง God Save the Queen ไปก็ลงตัวพอดีผมจึงนำเพลงนี้มาต่อให้กับบรรดาลูกศิษย์ของผมเมื่อตอนที่เขาเรียนเรื่องประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมีอาจารย์กิตติศรีปริยะก็เป็นคนนำไปทำนองแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดช่วยกันขับร้องเพลงที่ชื่อว่าจอมราชจงเจริญหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงแรกของเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4โดยใช้ทำนอง God Save the Queen ของอังกฤษมันก็ออกมาเป็นเพลงจอมราชจงเจริญดังนี้ครับ

0: ็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กิติศรีปริยะและบรรดาเพื่อนๆ นะที่เป็นลูกศิษย์ของผม 3-4 ปีมาแล้วที่ร้องเพลงจอมราชจงเจริญได้เป็นผลสำเร็จทำให้เราได้ย้อนยุคกลับไปฟังว่าเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงแรกของไทยเราที่ได้ทำนองมาจากอังกฤษนั้นมีลักษณะท่วงทำนองและการขับร้องอย่างไรแล้วเราก็ใช้เพลงจอมราชจงเจริญนี้มาเรื่อยจนถึงปี2431ในแผ่นดินของบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีปัจจุบันนี้ซึ่งแต่งโดยนายประโยชน์สุรอฟสกี้แล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ส่งนิพนธ์บทร้องลงไปนะครับซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องไปฟังเพราะว่ามีอยู่ด้วยกันหลายบทด้วยกันหลังจากนั้นเปลี่ยนการการปกครอง2475แล้วไม่นานเพลงสรรเสริญพระบรมีก็ถูกตัดลงไปเหลือเพียงแค่2ท่อนสั้นๆนะครับส่วนท่อนยากนั้นหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาใช้ของเก่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบรมีส่วนเพลงชาติของไทยเหล่านั้นมาเกิดเมื่อ2475แล้วโดยคุณวิจิตรมาตราสง่ากาญจนคพันธ์กับในชั้นขำวิไลเป็นผู้แต่งบทร้องมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่อนแล้วก็ผู้ที่แต่งทำนองคือพระเจนดุริยางค์ปิติวัทยากรซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลนะคะสำหรับเพลงแปลงที่เราได้ฟังกันจบไปแล้วฟังเพลงหาดบางปูต้นฉบับโดยเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกหลายเพื่อนฝันเป็นผู้ส่งลงในไลน์นะคะก็ขอนำมาให้ฟังกันต่อด้วยหาดบางแสนผู้ขับร้องคือคุณภกามาศมุสิกภุกและคุณชัยเป็นนามแฝงของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ค่ะโดยท่านใช้นามแฝงว่าชัยขีตเสวีนะคะบรรเลงโดยวงขีตเสวีหาดบางแสนต่อด้วยหาดหัวหินคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งก็คือหาดบ้านเพเป็นผลงานของคุณวิมลจงวิไลขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะ

พลงที่เกี่ยวกับหาดจบไปแล้วค่ะชื่อของหาดก็เป็นไปตามสถานที่ตั้งนะคะอย่างหาดบางปูก็อยู่บางปูหาดบางแสนก็ที่บางแสนหาดหัวหินแน่นอนอยู่หัวหินค่ะและสำหรับหาดบ้านเพนั้นก็อยู่ที่บ้านเพจังหวัดระยองชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงลมเหนืออิงออนหรือศักเกษมหุตตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะและบรรเลงด้วยวงอดิงดีล่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องลมเหนือปี2512ค่ะปิดท้ายด้วยลมหนาวที่ลานทองผลงานของสาริกานะคะขับร้องโดยคุณชรัมเทพชัยค่ะเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะกันเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมใช้ปัญญาอันยิ่งในการจะไตร่ตรองใกล้ครวนกลั่นกลองคำพูดออกมาแต่ละคำนั้นมีความหมายลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดมีความลึกซึ้งคำพีรภาพเวลาเราฟังเราทำความเข้าใจให้ทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิในตุวรรณการธรรมฟังรายการธรรมารับรุณก็จะมาฝึกให้ธรรมฟังได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างนี้แหละในช่วงของจิตตะวิเวเรามาฝึกทำสมาธิกันใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหาความสงบให้อาหารแก่จิตใจของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการเห็นกายของเราเห็นกายตัวเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละท่านผู้ฟังเห็นกายนี่พาไปนรกก็ได้นะพาไปสวรรค์ก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้นะเห็นกายนี่แต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นแล้วพาไปนิพพานมันจะเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่คนยากจนหรือคนมั่งมีมีกายเดียวกันนั่นแหละไปหาหมอก่อนหาหมอเหมือนกันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องดูแลร่างกายตามแต่สถานภาพของตนของตนแต่บางคนดูกายนี่เห็นแบบว่าไปเพลินไปลุ่มหลงไปก็ไปไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเห็นกายก็กายเดียวกันนั่นแหละแต่เห็นแล้วไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ไงท่านผู้ฟังที่ว่าพอใครรู้แล้ววิธีการที่จะเห็นกายแบบไหนมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ว่าโอ้ยก็กายเรานี่แหละกระโถมันจุดใต้ต่ำต่อที่มันอยู่ตรงจมูกเรานี่มองไม่เห็นว่าจริงๆควรจะเห็นหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเริ่มต้นกันเลยท่านผู้ฟังไม่ยากเริ่มจากปลายจมูกของเราอยู่ในปลายจมูกตรงนี้แหละขอบกรอบของกายหาที่ที่กายมันจะไปอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่จะมีความสงัดได้

ไปที่สุดก็จมูกบางคนจะจมูกแฟบจมูกโด่งมันก็ยังออกมาไกลกว่าลูกตาไกลกว่าหน้าผากันเริ่มตรงนั้นปลายจมูกของเราสังเกตดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสติอันมีหน้ารอบเข้าไปตั้งไว้แล้วสนใจคำนี้อุชุงกายังปณิธายะปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งถ้าเราดูทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านสถานที่ราชการเขาจะมีการสร้างส่วนที่เป็นหน้ามุกยื่นออกมาจากอาคารพอดีเป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือทางเข้านี้คือทางออกทรงหลังคาบ้างหรือว่าจะกรอบหน้าต่างบ้างมันจะเป็นลักษณะที่ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือทางเข้าทางออกนะก็เรียกว่าหน้ามุกเช่นเดียวกันร่างกายของเราจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณนี้ตั้งสติไว้บริเวณนี้ปริมุขขังตรงไหนบริเวณนี้เราไล่กันไปดูไล่ไปเลยจากปลายจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่จากปลายจมูกมันไปที่ไหนบ้างก็เราดูไล่ตามมันไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะแต่พิจารณาดูตอนที่หายใจเข้านี่จากปลายจมูกมันไปไหนบ้างตึงอยู่ในกายเรานะกายของเราทำไมต้องหายใจเอ้ามันต้องการลมธาตุลมถ้าพูดในทางชีวเคมีก็คือต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนก็ไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานขึ้นมาก็ต้องหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็เป็นลมแต่ในทางชีวเคมีเขาก็เรียกว่าเป็นลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็มีออกซิเจนออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าภาษาทางนักภาวนาการทำจิตให้สงบเราเรียกว่าธาตุลมธาตุลมที่อยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเข้าไปจากปลายจมูกผ่านไปในโพรงจมูกเข้าไปจนถึงขั้วของจมูกด้านบนพวกโพรงไซนัสต่างๆเป็นกระบวนการการปรับอุณหภูมิของอากาศกรองฝุ่นกรองควันอะไรต่างๆก่อนที่มันจะเข้าไปในปอดเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่คอไปที่ขั้วปอดไปที่ปอดทั้งสองข้างเวลามันไปที่ปอดทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนจากออกซิเจนในรูปฟอร์มของก๊าซให้มันไปอยู่เป็นออกซิเจนในรูปฟอร์มของเหลวที่จะถูกนำไปโดยระบบเลือดอากาศมันก็ไปตามนั้นโดยในทางชีววิทยาก็คือเจ้าฮีโมโกลบินนี่แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนที่ได้มาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดออกซิเจนจากปอดก็เข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ปั๊มไปเลยปั๊มดูดจากปอดออกมาบีบเข้าไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็มาคอมาแขนมาสมองลงข้างล่างก็ไปตามร่างกายไปตามขาทั้งสองข้างจนถึงข้างล่างก็ปลายนิ้วเท้าตรงกลางก็ปลายนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาข้างบนก็ถึงสมองศีรษะหายใจนี่เข้านี่ให้มันสุดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสมองศีรษะหายใจเข้านะท่านผู้ฟังหายใจเข้าอากาศนี่มันไปทั่วไปหมดท่านจงบอกว่าเป็นลมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเล่นไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆถ้าลมที่อยู่ไปในร่างกายของเรามันชัดเจนมาก

ตมฟังว่ามันก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกนี่แหละทำไมเขาถึงบ่นเรื่อง PM 2.5 3.5 ต่อไปมันคงจะมี 4.5 นะกับเจ้าว่าโอ้ทำไมบ่นกันมากเพราะว่ามันเห็นชัดๆอ่ะว่ามันอยู่ข้างนอกลมก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วมันผ่านปอดมันก็มีปัญหาดูดอะไรก็ออกไปร่างกายก็ได้อย่างนั้นออกมาก็เหมือนกันตัวหวังขาออกลมนี่จากปลายมือปลายเท้าจากสมองศีรษะออกมาออกมาได้ไงหัวใจแล้วไปปั๊มออกมาดันไปไอ้ของเก่าก็ดันออกมาดันของใหม่เข้าไปของเก่าก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาก็มารวมกันอยู่ที่ปอดรวมกันอยู่ที่ปอดแล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็ถูกขับดันออกมาปลดปล่อยออกมาออกมาจากปอดกระบังลมตีขึ้นดันอากาศที่เป็นลมหายใจออกไปจากปอดทั้งสองข้างมายังขั้วปอดมายังคอหอยผ่านโพรงไซนัสต่างๆออกไปที่โพรงจมูกจนไปถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกนี่คือลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราสังเกตดูลมดูให้มันทั่วขนาดนี้นี่ขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังเวลาเราดูลมดูให้มันทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเยอะอยู่นะมันไปทั้งตัวนี่สังเกตดูแล้วต่อไปให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันลมลึกๆหรือออกยาวๆละไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องทีหรือห่างค่อยหรือแรงร้อนหรือเย็นไม่ต้องละให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วสังเกตดูอยู่ณจุดเดียวจากนี้นะดูนะที่ตำแหน่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วลมเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างก็ให้มาดูอยู่นะที่จุดเดียวเหมือนยามนี่นะตูฟังเขาไปตรวจดูเนี่ยพอเข้ากะแล้วก็ไปเดินดูทั่วๆไปหมดเห็นทุกอย่างปลอดภัยดีก็มาประจำอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ฐานของตนตอนนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูลมที่เล่นไปตามร่างกายทั้งหมดข้างบนคือถึงสมองศีรษะตรงกลางถึงปลายนิ้วมือข้างล่างถึงปลายนิ้วเท้าออกมาแล้วกลับไปสู่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งออกไปข้างนอกรู้ทั่วหมดแล้วมาสังเกตอยู่ณตรงจุดทางเข้าทางออกของมันนี่แหละสังเกตอยู่บริเวณในโพรงจมูกตั้งสติไว้สติเปรียบเหมือนกับยามที่พอเราไล่ไปทั่วแล้วใช่ไหมยามเข้ามาแล้วไล่ไปดูทั่วแล้วมาดูตั้งป้อมไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกเรามาสังเกตดูด้วยสติอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับมันจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้ขยะของหอมของเหม็นต่างๆจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละตั้งจิตไว้ที่นี่ถ้ามาตั้งจิตไว้หมายถึงคุณมาสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ณตำแหน่งนี้อย่างเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าเพ่งเกินไปมันก็ต้องเพ่งนะแต่อย่าเพ่งเกินไปคำว่าเพ่งหมายถึงเอาใจจดจ่อไม่เพ่งเกินไปหมายถึงเอาใจจดจ่อแต่อย่าบังคับให้เป็นธรรมชาติ relax ให้สบายๆให้ผ่อนคลาย
ไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอหรือเกรงหลังแต่ให้ปล่อยตั้งแต่ใบหน้าวางคิ้วศีรษะท้ายทอยบ่าไหล่หลังเอวจนถึงขาทั้งหมดให้ผ่อนคลายสบายสบายตั้งสติไว้ตั้งกายตรงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ต้องตามลมสังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวบริเวณทางเข้าทางออกของลมด้านในโพรงจมูกไม่ต้องเพ่งเกินไปเอาใจจดจ่อไว้พอดีพอดีประคับประคองให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกะเกณฑ์เจาะจงว่ามันจะต้องแรงหรือค่อยเท่าไรมีขนาดข้างในเข้าไปจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรข้างในนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดนัทหรืออะไรไม่ต้องไปกะเกณฑ์ป่านั้นเราแค่ทำความรู้สึกไว้เฉยๆนั่นแหละคือสติสติแปลว่าการระลึกได้นิพพานส่วนแรกสี่ขั้นตอนมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวตะกี้เราทำมาแล้วเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจออกสั้นตะกี้เราก็ทำมาแล้วทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนี่เราไล่ไปจากข้างบนคือสมองศีรษะตรงกลางคือปลายนิ้วมือทั้งสองข้างด้านล่างคือปลายนิ้วเท้าเราเห็นมาทั่วแล้วจากนั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้ตามลมละตรวจดูไปจนทั่วตัวแล้วมาดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการปรุงแต่งทางกายเราระงับลงแล้วเพราะเราไปตรวจดูหมดแล้วมาดูอยู่ที่จุดเดียวแล้วสบายแล้วผ่อนคลายแล้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแล้วการปรุงแต่งทางกายของเรานี่จะมีความระงับความระงับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะทำงานอะไรไม่ได้นะเราบางคนที่เขาเดินจงกรมแล้วเขาทำอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทำได้คนที่มีความชำนาญจะขับรถเดินทางหยิบจับสิ่งของคุณทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการงานต่างๆก็สามารถทำได้ยังรวมถึงถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าต้องไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันถึงจะเรียกว่าเป็นกายสังขารระงับก็ถ้ามันมีโรคอยู่มันเจ็บอ่ะมันก็มีอ่ะไอ้ผัสสะชนิดที่ทำให้เราปวดนี่แต่กายสังขารก็สงบระงับได้เพราะคำว่าระงับของกายเขาหมายถึงการที่กายจะปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสไม่ระงับแล้วกายนั้นระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสด้วยอะไรระงับด้วยอำนาจของสติไงเอาละที่ไม่ระงับปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของอะไรก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความเพลินไงความเพลินกับสติมันตรงข้ามกันท่านผู้ฟังกิเลสเกิดแล้วจิตคลอยตามไปตุ้มเลยการปรุงแต่งของจิตก็ไปตามกิเลสการปรุงแต่งของกายก็ไปตามกิเลสตัวอย่างยังไงคือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพลินไปแล้วฉันคุณอยากซื้อของไงอยากซื้อของแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบจับแต่ไม่มีเงินทำไงเอาเลยละหรือเอาเลยโดยที่เขาไม่ได้ใ
กายสังขารนั่นน่ะที่มือเอื้อมหยิบออกไปนั่นน่ะเป็นอำนาจของกิเลสหรือว่าเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วมันพอแล้วอิ่มแล้วร่างกายได้รับอาหารเพียงพอแล้วแม้แต่มันเหลือเยอะนะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยแม้แต่อันนี้จิ้มกันนั่นมันน่าจะดีลองกินดูนะเอื้อมือไปนั่นแหละเอื้อมือไปแล้วก็จับใส่ปากเคี้ยวคำเก่ายังไม่ทันหมดเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปอีกเคี้ยวจะไปละเอียดได้ไงผมไม่รู้เราก็อยากกินนะชิมอันนี้ปรุงแต่งอันนั้นมันน่าจะอร่อยดีการปรุงแต่งทางกายไปแบบเนี้ยมือเอื้อมอยู่บอกไปเนี่ยคือด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตเราเพลินไปเพลินไปตามกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าทุกคนจิตที่มันยังมีอสวะมันก็ปรุงแต่งออกมาแล้วแหละแต่ปรุงแต่งออกมาแล้วคุณจะแบบโอเคฉันไม่ไปตามกิเลสหรือฉันจะไปตามกิเลสที่มันออกมาในช่องทางใจนะจิตของเราต้องมาฟังทุกคนเลยวันนี้จะอธิบายไปในตอนหน้าว่าทำไมมันถึงมีกิเลสฟังอยู่แต่ตอนนี้ก่อนว่าพอมีภาษาเช่นกลิ่นอาหารอร่อยที่เราแบบโหเราเคยกินมานี่มันสุดยอดเลยอาหารประเภทนี้อะไรอ่ะตอนเช้าก็เจียวไข่นั่นแหละโอ้กลิ่นไข่เจียวนะหรือเสียงน้ำใส่ในน้ำแข็งโอ้เป็นกุ้งกลิ้งน่าจะเป็นน้ำหวานด้วยโอ้คิดไปเลยฮะการปรุงแต่งของจิตแบบเนี้ยที่ไปตามภาษาเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามันก็ออกมาเป็นความอยากมันก็ออกมาเป็นราคะแล้วถ้าเราเพลินไปตามราคะนั้นเราก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสไงของกิเลสแต่ว่าไอ้ความเพลินที่เราไปตามกิเลสเนี่ยมันยับยั้งมันหยุดได้ด้วยสติสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติสติคือไม่ลืมลมไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่กับอะไรนี่แหละปริมุขขังณตำแหน่งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งอยู่จิตก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ฟังความที่มันจะเพลินไปตามกิเลสมันจะลดลงเบาบางลงยับยั้งลงการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามต่อจากนั้นเมื่อมีสติอยู่ขณะนี้เนี่ยนะการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นจะระงับลงระงับลงปัสสัมภยังกายะสังขารังปัสสัมภยังจิตตะสังขารังทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับทำการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับฝึกทำฉันใจกมาสิกขติทำการศึกษาฝึกฝนมันต้องแยกกันออกให้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความคิดจะคิดเรื่องอดีตอนาคตทำไมฉันจะคิดไม่ได้ของพระพุทธเจ้ายังคิดได้ท่านยังเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านยังมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นี่แจ้งบอกไว้ว่าอีก15วันจะเดินทางท่านยังคิดเรื่องอนาคตอ่ะท่านยังคิดเรื่องอดีตอ่ะแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแต่ทำไมท่านคิดอดีตอนาคตได้เพราะการปรุงแต่งทางจิตของท่านจิตตสังขารนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไงจิตตสังขารของท่านระงับแล้วไม่ได้ไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นความระงับไปหมดความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยยื่นอะไรขยับอะไรร่างกายความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรนะแต่ระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ว่าการปรุงแต่งไปตามอำนาจของธรรมทำได้สิกายสังขารที่เป็นไปตามอำนาจของมรรคแปดให้ทานนี่ไงคือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ไงกายสังขารนะไปตามอำนาจของธรรมนะธร
มะในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณรู้ว่าการให้ดีเอาให้เลยล้างมือก่อนเสร็จปุ๊บจับทัพพีตักอาหารใส่บาตรพระหรือหยิบสิ่งของบริจาคให้ทานเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนทางกายกายสังขารแบบนั้นเนี่ยไปตามอำนาจของมรรค8เป็นกรรมดีนะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะการปรุงแต่งนั้นน่ะหรือความคิดนึกเอาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตลอดจิตตสังขารระงับหมายถึงการปรุงแต่งที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่มีเพราะสติรักษาจิตไว้แต่จะวางแผนการงานพรุ่งนี้จะทำอะไรเราเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้ลูกจะเป็นยังไงสามีจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนึกตริตรึกไปเป็นจิตตสังขารเนี่ยก็ไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะดำริไม่ไปในทางกามไม่ไปทางพยาบาทไม่ไปทางเบียดเบียนคิดถึงอยู่เขาก็จริงคิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นห่วงแต่รักไม่ได้กังวลแต่มีความกรุณาไม่ได้จะคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจนั่นนี่แต่มีอุเบกขาไม่ใช่จะคิดถึงเขาแล้วก็อิจฉาริษยาทำไมเขาได้ดีกว่าเราแต่มีมุทิตาการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องฟังเป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐที่เราปรุงแต่งไปตามนั้นจิตตสังขารระงับนะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เลยมันระงับแล้วเลยไม่ไปทางนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคิดนึกเรื่องอะไรนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8ถ้ากายคือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะวาจาก็เป็นสัมมาวาจาความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะมันต้องประกอบด้วยสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมรรคนี่องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่รวมเป็นทางมัดกันเป็นก้อนเดียวนี่มรรคนี่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่กิเลสมันจะระงับลงระงับลงการปรุงแต่งมีหลายแบบต้องฟังการปรุงแต่งถ้าแบ่งเป็น3ก็กายวาจาใจถ้าแบ่งตามช่องทางอายตนะ6ก็เป็นการปรุงแต่งทางตาทางหูจนถึงทางลิ้นทางกายทางใจว่ากันไปหรือถ้าเป็นการปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็การปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดมันคือก็เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไปอันนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจึงแยกมันออกแยกสายที่ถ้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วมันดันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนสมุทัยพวกกิเลสพวกตัณหาอวิชชาแยกไปแต่การปรุงแต่งอันไหนที่ทำให้กิเลสมันลดแยกมาตรงส่วนที่เป็นมรรคท่านจึงแยกแจกแจงไว้ให้ว่าถ้าปรุงแต่งแบบที่มรรคแบบนี้ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจแบบนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสลดอันนี้ควรทำให้มากมากแต่การปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมันก็จะระงับไปโดยอัตโนมัติเพราะเราตั้งสติไว้อยู่กับลมกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับแบบที่กิเลสระงับลงแต่กายขยับเคยื่นเคลื่อนไหวได้ไหมได้สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วปากพูดกับคนอื่นได้ไหมถ้ามีการปรุงแต่งทางกายระงับได้ก็สัมมาวาจาไงแล้วความคิดหน่ะจะคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ได้ไหมได้ก็สัมมาสังกัปปะไง
คิดแบบไม่มีกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครประกอบโดยพรหมวิหารสี่คิดเลยนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะเลยปรุงแต่งเลยกิเลสระงับเลยด้วยสติเลยรวมกันอยู่ในช่องทางใจเรานี้จิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเออเรานี่เห็นกายหรือเห็นใจกันแน่นี่เอาใช้กายไงเพื่อที่จะเข้าสู่จิตใจไงกายคือลมใช่ไหมล่ะเราไล่เรียงกันมาจากปลายจมูกจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วนั่นคือกายเราเห็นจิตตรงไหนนะตรงที่เรามีสตินั่นไงท่านผู้ฟังเราระลึกได้ถึงลมเมื่อไหร่ความระลึกที่เราระลึกได้มาแล้วนั้นนั่นน่ะคือสติแล้วใครเป็นผู้มาระลึกมาคิดมานึกจิตไงจิตนี่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตรีตรึกผู้ระลึกจิตมาระลึกถึงลมบูมเลยท่านผู้ฟังสติเกิดจิตลมสติอยู่ด้วยกันจิตลมสติอยู่ด้วยกันเมื่อไรการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตก็จะระงับลงเห็นจิตผ่านทางกายคือลมทำการปรุงแต่งของจิตและการปรุงแต่งของกายให้ระงับได้ผ่านทางลมจิตมันก็สงบไงจิตมันสงบลงแล้วสงบลงแล้วด้วยลมหายใจทำให้บางทีตัมฟังการเคลื่อนไหวทางกายอะไรมันก็ระงับการเคลื่อนไหวทางกายนะในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการขยับกายการที่จะต้องมาคอยเปลี่ยนท่ามันจะค่อยๆระงับลงระงับลงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพละเพราะว่าพอจิตเราสบายสบายกายภาพของเราเนี่ยมันก็สบายไปด้วยการที่จะต้องแบบขยับอะไรเงี้ยมันก็ลดลงนี่คือเป็นทางกายภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวตามที่จำเป็นได้แต่บางคนทำงานอยู่ออกกำลังกายอยู่เคลื่อนไหวได้เลยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปทางกายภาพนั้นแต่กายสังขารระงับเพราะการปรุงแต่งทางกายที่จะไปตามอำนาจกิเลสไม่มีแต่ไม่มีก็สติรักษาเอาไว้สติเกิดตอนไหนตอนที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับลมจิตลมสติอยู่ด้วยกันนั่นแหละห่อหุ้มรักษาจิตไว้แล้วต่อให้กิเลสมาก็ไกลกันท่านจึงใช้คำว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีนะมีอยู่แต่ว่ามันไม่โดนกันเหมือนน้ำอยู่กับใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันไม่โดดกันมันไม่เปื้อนกันมันก็ไหลลื่นออกไปเลยจิตตั้งไว้ด้วยสติคนจะด่าจะว่าจะพูดทำร้ายมันน่าจะมีกิเลสออกมาคือบางทีกิเลสมันก็ออกมาด้วยเป็นความโกรธแต่จิตเราไม่ไปตามกิเลสนั้นคือสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ละเอียดนะท่านฟังบางทีโดนภาษาอะไรแล้วมันอาจจะมีความโกรธโผล่ขึ้นมาที่มันยังเป็นอาสวะเหลืออยู่ไงแต่ไกลจากกันโดยสติสัมปชัญญะที่ตั้งเอาไว้ไม่ตามนั้นไปสติที่เราตั้งไว้จึงเป็นจุดที่รักษาจิตของเรารักษาจิตด้วยสติพอรักษาจิตด้วยสติแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดไม่ใช่กายไม่ขยับแต่ขยับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีแต่ขยับด้วยลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางความคิดนึกที่สั่งสมมาเป็นไปได้ขยับนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตสัมมาชีวะคิดนึกพูดไปนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาไปต้องฟังไล่เรียงให้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีไตรตรองดูให้รอบคอบมีความระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมในขณะเดียวกันก็ไม่เกรงไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายสบายผ่อนคลาย
ดจ่อไว้ให้ดีมีสติไม่ลืมหลงจะเอาไหมท่านผู้ฟังเห็นกายแบบนี้เขาจึงใช้คำว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยังมันน่าอัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจร่างกายมองจากมุมแบบนี้ภควตาชานตาปัสสตารหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเห็นกายแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะทุกฝังอันนี้คือเบสิกสองขั้นตอนให้จิตใจของเรามีความสงบระงับลงไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ปรุงแต่งไปตามอำนาจขององค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศึกษาฝึกฝนมาทางนี้แล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังไม่เห็นกายไม่เข้าใจกายโดยความที่ว่ามันจะทำให้เราเปิดเปลือยนุ่มนงไปอย่างไรแต่เห็นกายเข้าใจกายโดยการให้มันมีสติให้มีสมาธิได้กายก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่เพลินคนที่ไม่เข้าใจสติเป็นมิจฉาสติสมาธิจดจ่อนึกเป็นมิจฉาสมาธิก็เกิดจากความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นแต่ความสวยความงามเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาเอลเอสนี่เขากล้ามเป็นมัดมัดหูผมเขาสวยอย่างนี้แม้หน้าตาเขาแบบว่าเรียวรีเป็น V shape เป็นเบ้าหน้าเกาหลีออกมาเลยหรือตึงตรงนั้นมีริ้วมีโหนกตรงนี้นี่นะเกิดทำสัญญากรรมอะไรพวกนี้เห็นแบบนี้คือเห็นแบบเปลิดละเห็นแบบจดจ่อชนิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้ต้องคิดใหม่เลยแต่หวังกายก้อนเดียวกันเดิมนี่แหละของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เห็นอย่างมีสติเริ่มจากตัวเราเนี่ยเห็นลมเห็นลมอย่างมีสติแล้วที่จะให้มีอานิสงส์มากมีผลมากทำความเข้าใจในขั้นที่สองต่อไปด้วยตั้งบ่ฟังเพราะว่าขั้นแรกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นขั้นของสติเป็นขั้นของสมาธิเป็นขั้นของปัญญาแบบพื้นฐานต่อไปขั้นตอนที่สองคือปัญญาชนิดที่จะตัดเจ้าอวิชชาปัญญาพื้นฐานเนี่ยนะมันคือกำจัด กิเลสได้กิเลสเนี่ยมันรัดรึงไม่ได้ละแต่ว่ามันเหมือนหินทับหญ้าที่เกิดกำลังพูดถึงสมาธิอยู่นะสติสมาธิเนี่ยกำจัด กิเลสได้ได้จริงด้วยได้ในเวลาที่สติสมาธิยังมีอำนาจอยู่ไงได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่สติสมาธิของเรานั้นมันอ่อนกำลังกิเลสเนี่ยมันจะแตกย้อยยาวขึ้นมาทันทีเหมือนหินทับหญ้าข้างใต้เนี่ยไม่มีหญ้าเลยหญ้าตายหมดแต่พอเอาหินออกหญ้ามีไหมยังไม่มีมันตายแล้วแต่พอฝนตกสักหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวมันก็งอกขึ้นมาไหมมันก็จากยังไม่เขียวยังไม่สดรดน้ำลงไปอีกมันก็เขียวสดขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆบริเวณโดยรอบนั่นคือเราใช้สติใช้สมาธิช่วยกำจัดกิเลสได้ชั่วคราวทุกฝังคำว่าชั่วคราวนั้นคือตราบเท่าที่กำลังสติที่กำลังสมาธิยังมีอำนาจอยู่ในสมัยพุทธกาลทุกฝังเราภิกษุหลายคนเลยจึงเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุเพราะว่าสมาธิเพราะว่าสติที่มีกำลังมากนี่แหละแม้แต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะพวกฤาษีนักบวชที่เขาฝึกสมาธิได้ฌานขั้นสูงๆเนี่ยโอ้กิเลสเขาไม่มีเลยนะกิเลสมันหมดจนกระทั่งคิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สมาธิสติมีพลังมากยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคือบรรลุก็จริงบรรลุสมาธินั่นแหละแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไงเข้าใจผิดสมัยนี้ก็มีท่านผู้ฟังคนที่เข้าใจว่าสมาธินั้นคือนิพพานเข้าใจว่าตัวเองบรรลุแล้วจากการที่ได้สมาธิ
ไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งปัญญามีไหมมีในสมาธิต้องมีปัญญาแน่นอนถ้าเป็นสมาธินี่แต่ถ้าบอกว่ารากมันยังอยู่บางทีเราไม่สังเกตเราไม่เห็นเราไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่มีแล้วก็รากมันตายแล้วไงมันเหี่ยวแล้วมันเฉาแล้วแม้แต่มันโดนฝนมันก็ขึ้นมาอีกมันยากไงจึงต้องใช้ปัญญาเพิ่มกว่าไปทุกฝั่งปัญญาส่วนที่สองเห็นกายเห็นว่ากายที่มันสงบแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยกายก็นี่แหละจิตอันนี้แหละที่ความยึดถือเนี่ยมันมายึดถือเอาไว้ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตอนนี้มันยึดถือไหมไม่แล้วมันเบาบางมันเบาบางจากสติสมาธิสัมมาด้วยนะที่ชนิดกิเลสมันต้องลดไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสก็กายก้อนนี้แหละที่ถ้าเวลามันจะมายึดถือมันก็มายึดถือกายก้อนนี้สิ่งที่มันนามทั้งหมดเนี่ยวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆเวทนาสัญญาสังขารเวลามันมายึดถือมันก็มายึดถืออันนี้แหละจิตมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนในกุรูจิตมายึดถือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนนั่นคือนามรูปอยู่ในกายของเราทำความเข้าใจนะทุกฝั่งคิดนึกเลยด้วยปัญญาที่เราตั้งไว้จากสมาธิที่เรามีสมาธิเรามีพื้นฐานปัญญาตั้งไว้ใคร่ครวญพิจารณาก็กายนี้แหละที่จิตมันจะมายึดถือโดยความเป็นตัวตนก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตมันจะมายึดถือนามเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนนามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันอาศัยกันและกันเกิดนะไอ้จิตที่มายึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนมันคือนามนะจิตที่มายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนมันก็รูปนะจิตมายึดถือนามแล้วรูปนามแล้วรูปมันจึงตั้งอยู่ได้คนเราทุกคนตบวังไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะต้องมีส่วนที่เป็นนามและรูปอยู่ทุกคนถ้าจะมีแต่นามไม่มีรูปว่ามันจะส่งเสียงกันยังไงล่ะมันจะได้ยินมันจะสื่อสารกันยังไงมันก็ไม่ได้มันต้องมีรูปหรือถ้าจะมีแต่รูปไม่มีนามเราจะรับรู้ตอบสนองกันได้ยังไงก็เหมือนก้อนหินละดังนั้นก้อนหินเราแตะมันยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามไงตัวเรามันจึงมีทั้งนามและรูปคือใจและกายสองส่วนประกอบกันจึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ปัญญาขั้นที่สองต้องเห็นว่าจิตนี่แหละที่มายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละมายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนไม่ยึดถือแล้วยึดถือนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนใช้ปัญญานะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะขั้นที่สองด้วยจิตที่สงบนะเห็นนามรูปเราก็เข้าใจมาแล้วล่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละด้วยจิตที่สงบนะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะมาดูมันตรงนี้ดูด้วยปัญญาขั้นที่สองว่านามและรูปนี้นั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เรามายึดถืออยู่นี่เรามายึดถืออยู่มันก็เที่ยงไหมท่านเอาอย่างนี้แล้วกันคือคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้ตอบคือท่านก็จะให้ตอบว่าไม่เที่ยงบอกคำตอบไปด้วยเอ้าก็ง่ายสิถ้าให้ทั้งคำถามให้ทั้งคำตอบนี้ไม่ยากแล้วแต่ถามว่านามรูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบได้ง่ายๆเลยก็ท่านบอกแล้วว่ามันคือไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงคือถ้าเราเอาปัญญาตามที่ท่านบอกใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูใครควรพิจารณามันจะเกิดเป็นจินตมยปัญญาไงใครควรดูตามที่ท่านบอกไว้จะเป็นประสูติเป็นข้อมูลมาแต่ยินแล้วว่านามรูปนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูรูปคือกายเรากายเราเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านเดี๋ยวก็เจ็บบ้างปวดบ้างทุกคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
เดี๋ยวมันหิวมันก็ต้องให้มันกินเดี๋ยวมันอิ่มมันอยากจะถ่ายมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมันใช่มันมาอยู่คงที่แบบเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นชัดเจนบางทีคนอายุขึ้น30ขึ้น40 50แล้วเงี้ยโอ้บางทีมันก็เป็นคนละอย่างนะปวดนั่นเจ็บนี่หลายอย่างมันเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงนี่ให้เห็นก่อนนี่หรือบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆอากาศเราก็ดีขึ้นมาได้จากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้บางทีบางคนใช้ครีมอันนี้เขารับประกันเลย1สัปดาห์นี่ขาวจั๊วขาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดใช่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันมีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงในกายก่อนนี้ใช่ไม่เที่ยงจริงๆนี่คือใครกรุณตามใช่ไหมจินตมยปัญญาอ้าวใจล่ะใจท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะใช่นั่นเป็นสุตตมยปัญญาใจมันไม่เที่ยงยังไงความคิดนึกเที่ยงไหมก็บางอย่างมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปบางทีเราจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจำไม่ได้ที่บางทีความคิดนี้มันต้องจดเอาไว้พอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำได้ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็เกิดขึ้นดับไปนะเกิดขึ้นดับไปไอ้อาหารที่อร่อยเรากินโอ้ชอบจังเลยดีอยู่แต่พอกินเข้าไปจนหมดแล้วเขายกมาให้จานที่สองจานที่สามไม่เอาละทำไมอ่ะก็ตะกี้มันอยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยากแล้วทำไมอ่ะก็มันกินอิ่มแล้วได้กินไปแล้วแต่ทำไมตะกี้ถ้าความอยากชอบใจมันมีอยู่กินให้มันต่อไปอีกไม่มันหมดแล้วเอาดับไปได้ไงเอามันดับไปแล้วก็แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะโอ้ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความอยากที่เราอยากกินอาหารประเภทนี้มากมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะเวลาที่มันอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะกินต่อได้ตลอดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่นะใจก็ไม่เที่ยงใคร่ครวญให้เห็นอันนี้คือเป็นจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองใคร่ครวญทีนี้นามรูปที่มันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาชนิดที่เป็นจินตมยปัญญาตั้งหวังเราจะทำให้เป็นการภาวนาให้เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราว่าการพัฒนาการปรับปรุงในจิตใจของเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาน้องก็บอกอันนี้มันก็ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงนะใช่ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงกายและใจของเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงไอ้ที่เรามายึดถืออยู่ก็ยึดถือสิ่งนี้แหละกายใจที่มันไม่เที่ยงใจกายนามรูปที่ไม่เที่ยงเรามายึดถือสิ่งนี้อยู่ท่านผู้ฟังจิตเนี่ยมายึดถือใจกายนามรูปนี้อยู่ว่าเป็นตัวมันของมันก็นี่เป็นตัวเราไม่ยึดถือตัวเรานี่แล้วว่าเป็นตัวเราของเราอย่างไรเรารู้สึกว่าเนี่ยแขนเราขาของเราตัวของเราบ้านของเรารถของเราความคิดของเราไอเดียของเรานี่นะนามนะรูปก็คือรถคือบ้านคือกายนี้เป็นต้นเงินในธนาคารอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าใจนี่คือความคิดนึกอารมณ์ของฉันเป็นคนแบบนี้จะมีจริตแบบนี้พวกนี้เป็นนามหมดเลยเรามายึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนหมายความว่าก็ของฉันนั่นแหละของฉันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้มันก็เที่ยงนั่นแหละของฉันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เป็นอย่างนี้คือเห็นโดยความเป็นของเที่ยงพอเราเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเราเป็นตายไหมเราก็จะมาหาความสุขในสิ่งนี้ไงพอเรามาหาความสุขในสิ่งที่ว่าเป็นของเรามันก็อาจจะสุขบ้างอาจจะทุกข์บ้างตามสิ่งที่มันจะเป็นนั่นแหละแต่เพราะเราก็อยากให้มันเป็นสุขไอ้ความที่เราอยากให้มันเป็นสุขอยู่ตลอดนั่นคือความเข้าใจว่ามันเที่ยงนะเข้าใจว่าเที่ยงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงไอ้ความเข้าใจเนี้ยคือความคิดว่าจะให้มันเที่ยงนะเราก็จึงด้วยความยึดถือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุข
มาหาความสุขในสิ่งที่เรายึดถือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นคือเที่ยงยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาจิตเนี่ยมันมาจึงยึดถือว่าเป็นอัตตาเตรียมเป็นของตนยึดถือแล้วก็จะมาหาความสุขจึงเห็นว่าเป็นสุขขังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนมาเป็นสุขได้ตลอดนั่นก็เป็นของเที่ยงนิจจังสุขขังอัตตาทุกฝั่งเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหนังคนละม้วนแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่หรือใช่ไงเข้าใจใช่ไหมภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วใช่มันไม่เที่ยงนะไอ้ที่เรามายึดถือเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ปะล่ะแต่ว่าเรารู้สึกมันเป็นนิจจังไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาสุขมันไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรยึดถือใช่ไหมล่ะแต่เราดันมายึดถือแล้วไงเออใช่เราไม่ควรยึดถือไม่ใช่หรือใช่ถ้าไม่ควรยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใครกลัวนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีธรรมชาติเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเราจะมายึดถือให้เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ควรยึดถือว่าจะให้เป็นตัวตนมันก็ไม่ถูกป่ะเราจะมาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองนะให้เป็นภาวนามยปัญญาเข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าใช่ตัวเรานี่มันยึดถือไม่ได้จะไม่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไงไม่ควรยึดถือแล้วทำไงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะมาหาสาระในสิ่งนั้นมันจะมีที่ไหนเล่าสาระแก่นสารไม่มีในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะมาหาความเที่ยงหาความสุขหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เพราะสาระของมันไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหมายถึงมันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าที่เราจะควรไปยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาก็ถ้าอะไรมันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเออเอาดีจะยึดถือมันเป็นของตนมันก็ยังจะมีค่าหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะไปยึดถือหาค่าในสิ่งที่ไม่มีค่านี่มันไร้สาระไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ทำยังไงเป็นเปรียบไว้กับเวลาที่กิ่งไม้อะไรต่างๆขยะอะไรต่างๆมันเรียรายเกลื่อนถนนไปหมดอ่ะอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยตามถนนที่เขาไปเล่นสงกรานต์กันนี่ก็ทำไงผู้กวาดทิ้งเขาไม่เก็บเอาไว้โอ้จะมาเก็บมาประดับตัวประดับบ้านโอ้ยใหม่เลยทิ้งไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหาค่าหาคุณไม่ได้เป็นของทิ้งแล้วเป็นของเปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้สิ่งไหนเป็นอย่างนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่แล้วก็ไม่ยึดถือทิ้งไปวางไปปล่อยไปคลายไปละไปจางคลายไปวางซะเป็นวางวางความยึดถือจากกายจากใจวางความยึดถือจากรูปจากนามรูปนามกายใจ
ไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะมันไม่มีสาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนมีสาระเหมือนมีแก่นสารนั่นเป็นเพียงพยับแดดเป็นเพียงดูเหมือนเฉยๆที่เห็นว่ามันมีอะไรต่างๆนั้นนะนั่นเป็นมายากลดูเหมือนว่าจริงดูเหมือนว่าทำได้แต่จริงเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมมีความปลื้นปลอกไม่ใช่ของจริงเป็นของหลงโลกเป็นสมมุติเฉยๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไอ้ที่สมมุติไม่จริงไม่มีสาระหาแก่นสารไม่ได้จากคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเริ่มฟังเห็นด้วยปัญญาจิตมันจะคลายออกเองคลายความยึดถือในนามรูปกายใจได้มันอัตโนมัตินะตรงนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญาคลี่คลายออกปล่อยออกจากการที่เรามีสมาธิอย่างดีมาพิจารณาอย่างนี้จะเป็นปัญญาอันที่สองที่เราเมื่อได้เต็มแล้วมันจะจิตใจเบาบางจิตใจมันจะสบายในช่วงของจิตวิเวกที่กับพระเจ้าจะมานำพาท่านฟังหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ช่องทางโซเชียลมีเดียจะ Facebook Fan Page YouTube Channel ก็มีให้ติดตามเลือกฟังกันได้รายการธรรมารับบรุณนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
9: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุการณ์ยิงชายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน พื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4จึงให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสะทิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2571นพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่าง

0: ช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันโนมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้แรม4ข้ามเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะคุณพฤทธิ์ค่ะ
1: สวัสดีคุณชยานันท์ครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีสำหรับวันที่1กันยายนวันที่เงินเดือนหลายๆคนน่าจะออกในวันนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทักทายสำหรับถ้าเป็นผู้ที่รับราชการหรือว่าดูเรื่องปีงบก็นี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นอีก1เดือนสุดท้ายสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ครบนะฮะกำหนดของเรื่องของการเกษียณอายุราชการ
1: ที่จะไปสบายก็คือไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ผมยังพูดไม่จบเลย พี่แอลหมายถึงว่า อาจจะปลดจากภาระหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบมาตลอดเพื่อจะได้เกษียณ แล้วก็มีชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างสบายอกสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีสัญจรการโอไปเรียกว่าลงไปในรอบนี้เนี่ยไปปฏิบัติงานบางท่านลงไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
1: ใช่
0: อย่างสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีก็เมื่อวานท่านลงไปเพราะว
1: ่
0: าก่อนที่ท่านจะลงไปเนี่ยก็มีการแถลงต
1: ่
0: อสว.วุฒิสภาเรื่องของพ.ร.ก.
1: 400ล้าน
0: 400ล้านเมื่อวานนี
1: ้ใช่
0: นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะว่าเพราะว่ากลับมาชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและค่า

0: ว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางค่ะไปบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศพี่แอลครับ2ข่าวแรกเราจะข้ามเลยไหมครับเพราะว่าตรงกับของคุณบุญมาเลยเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: เราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการชี้แจงพรกเงินกู้เมื่อวานนี้ก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่นะครับไปยังรูปเพื่อที่จะเตรียมร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะสำหรับในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวันนี้ท่านก็ได้ไปชี้แจงเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะรับมือวิกฤตทางด้านของพลังงานและรับผลกระทบต่อประชาชนและยืนยันว่าไม่มีการกระทบต่อกรอบวินัยทางด้านของการเงินการคลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวพอท่านลงไปเมื่อวานนี้นะแน่นอนลงไปยังพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านของน้ำเนี่ยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะคะเดี๋ยววันนี้เห็นว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สำหรับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการจัดทำประกันอุทกภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลแล้วก็ขั้นตอนของการพิสูจน์ความเสียหายหรือว่ากรมธรรม์เคหสถานเมื่อเกิดอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันต่อไป
1: คือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการมาในการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะ
0: ฮะ
1: เรียกง่ายๆกันในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับแล้วก็ในแต่ละกระทรวงนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปดูในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าแนวทางด้วยหรือบางเรื่องได้ข้อสรุปที่จะนำมาหารือกันในครม.สัญจรก็คือในวันนี้ครับน่าจะมีแนวทางหรือมีโครงการดีๆที่ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเมื่อวานนะฮะหลังจากที่นายกได้แถลงต่อที่ประชุมสว.นะครับช่วงเช้าแล้วก็ลงไปหาใหญ่ช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานในการรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปครับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนครับซึ่งท่านนายกครับมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมไปถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการครับจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับและมีหนึ่งเรื่องที่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาคือไม่ได้เป็นแค่พื้นที่5จังหวัดภาคใต้แต่เป็นพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างซึ่งเมื่อวานครับทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากคือเป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการด้วยกันครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินของสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะฮะกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับที่อำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับมีการลงนามกันนะฮะที่โรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประมาณอีกสัก3ปีคือปี2572นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถจะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากรุ่นทุนได้อย่างภาคภูมิใจต่อไปนะครับทีนี้มาดูแยกดีกว่าพี่แอลใน2โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโครงการแรกเลยฮะโคร ครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะฮะที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนพัทลุงนะครับจะเป็นการช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างพัทลุงและสงขลาจริงๆพัทลุงสงขลาเนี่ยสามารถจะสัญจรได้ผ่านทางรถดูดแล้วนะฮะเส้นที่มันเป็นเชื่อมสนามบินหาดใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่จะเชื่อมให้การเดินทางนั้นใกล้ยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อจะเป็นการเชื่อมพัทลุงและสงขลาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการลดระยะทางประมาณ80กิโลเมตรซึ่งปกตินะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย80กิโลก็ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงประมาณเกือบ2ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีเท่านั้น
0: ค
1: ือลดลงไปง่ายๆฮะจาก2ชั่วโมงเหลือประมาณ20นาทีคือเยอะมากๆนะครับ
0: ก็คือถ้าสะพานนี้เสร็จในปี2572ตามกำหนด
1: ใช่นะครับก็หลายๆโครงการก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับอีกหนึ่งโครงการนะฮะของจังหวัดกระบี่ครับคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรระยะทางประมาณ2กิโล 2.2 กิโลเมตร2กิโลกว่าๆครับซึ่งปัจจุบันประชาชนนะฮะยังต้องใช้แพขนานยนต์นะฮะนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับใช้แพขนานยนต์ในการข้ามไปยังเกาะลันตานะครับก่อนจะเดินทางผ่านสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่คือจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่ซึ่งแพขนานยนต์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับต้องใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานสุดอาจจะไปถึงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับถ้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้เสร็จนะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดยาวเทศกาลต่างๆและขัตฤกษ์นะครับจากเดิมใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมงอันนี้ยิ่งกว่าสะพานเชื่อมสงขลาอีกจะเหลือเพียงแค่ประมาณ2ถึง3นาทีเท่านั้นเยอะมากๆนะฮะนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับจะยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นนะครับสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบนเกาะที่มีอย่างจำกัดและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมนะครับพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนี่คือโครงการที่มีการลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานนะฮะในการก่อสร้างแล้วมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรื่องการคมนาคมครับพี่แอมครับแต่ว่านี่เป็นโครงการที่วางแนวทางไว้นะครับนั่นคือทางกระทรวงคมนาคมมีการเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำไม่ใช่สนามบินน้ำที่อยู่แถวกองสลากแถวนนทบุรีแถวบ้านพี่ไม่ใช่นะครับคือเป็นสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยนะครับเป็นการขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันครับคือเรื่องนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์มีการเปิดเผยหลังจากการเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้นี่เป็นแนวทางก่อนท่านผู้ฟังของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำที่จังหวัดสตูลนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสตุ้งสตังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเป็นการตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จะตั้งโดยภาครัฐซึ่งถ้ามีจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับมีการสั่งการโดยตรงไปยังจังหวัดสตูลครับให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นพี่แอลเคยไปเกาะลีเป้ยังครับ
0: ไม่เคยไปนะ
1: อย่างเกาะลีเป้ถ้าเกิดเดินทางจากเอาแค่ตัวด่านตรงอำเภอละงูนะฮะไปก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมนั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปที่ท่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงครับที่จะมีสนามบินน้ำเชื่อมโยงไปยังเกาะลีเป้อย่างไรก็ตามครับการจะตั้งเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินที่เป็นซีเพลนหรือว่าสนามบินน้ำเนี่ยต้องศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยคือต้องเป็นพื้นที่ที่ลมค่อนข้างสงบสามารถขึ้นลงได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุมีมาตรฐานสากลครับซึ่งนี่จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดูเรื่องความปลอดภัยโดยจะมีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันจากนี้ไปนะครับเพื่อให้โครงการที่เป็นแนวทางตรงนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้นั่นเองนะฮะคือมีแนวร่างชัดเจนภายในปีนี้ส่วนจะก่อสร้างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนี่คือเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่ของครม.สัญจรที่ลงพื้นที่ไป ในช่วงวันนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าโครงการที่เกี่ยวกับทางด้านของคมนาคมเนี่ยสำเร็จแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ทั้งด้านของพาณิชยกรรมแล้วก็ทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรียกว่าต้องเต็มศักยภาพแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ทางด้านของนายอรินชามวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะพอเสร็จภารกิจทางด้านของคมนาคมเนี่ยก็ประชุมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นทางด้านของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ซึ่งรับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดสงขลาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านนำคณะรัฐมนตรีร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในโอกาสนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะทับปี2569ที่จังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากทางด้านของภาครัฐผู้แทนจากทางจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสผู้นำศาสนารวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดย150คนจาก7กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อที่จะนำภาพสะท้อนถึงปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เข้าสู่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในโอกาสนี้ทางด้านของนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชี้แจงถึงวัตถุประสงค
1: ์
0: จากนั้นนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรับฟังถึงความคิดเห็นจากทางด้านของผู้แทนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสและจังหวัดละ2คนเนี่ยนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะก่อนที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการหรือว่ามอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆสำหรับประเด็นสำคัญที่ทางผู้แทนจังหวัดในพื้นที่นำเสนอคือเริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีโดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดที่อำเภอยะรังท่านเสนอแนวทางที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านของยาเสพติดในพื้นที่โดยสะท้อนนะคะว่าการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพ
1: อ
0: ต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีระบบการบำบัดฟื้นฟูและติดตามการผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอย่างซ้ำซากนะคะพร้อมเสนอการที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่อำเภอกระโดโดยเปิดเป็นศูนย์กลางบำบัดฟื้นฟูอบรมคุณธรรมจริยธรรมฝึกอาชีพและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดโดยให้ชุมชนค่ะมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐสนับสนุนด้านของอาคารงบประมาณเครื่องมือองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทำด้วยนะคะขณะที่ผู้แทนกลุ่มสตรีก็มีการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอแนวทางด้วยเช่นกันค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวที่มีภาระพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงม่ายผู้ป่วยครอบครัวที่มีปัญหาซ้ำซ้อนทั้งด้านของเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลรายครัวเรือนที่จะบูรณาการการช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะคะโดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพค่ะติดตามตั้งแต่การช่วยเหลือระยะเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูในระยะยาวแล้วก็ระบบของการพัฒนาระบบด้วยคือ1ครอบครัวเนี่ย1แผนการช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลครอบครัวครอบคลุมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่อย่างยั่งยืนด้วยส่วนจังหวัดยะลาทางด้านของนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดยะลาก็มีการนำเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาโดยที่จะให้มีการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษาแต่ละสังกัดทั้งการจัดงบประมาณทางด้านของอาหารกลางวันโดยยึดตัวของนักเรียนเป็นฐานค่ะการให้ครูของโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านระบบการเบิกจ่ายตรงอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ทางด้านของโรงเรียนเอกชนเข้าถึงงบประมาณทางด้านของมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยพัฒนาครูค่ะแล้วก็โดยเฉพาะครู ตาดีกาหรือว่าครูอิสลามทางด้านของการศึกษาในอย่างต่อเนื่องด้วยด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจก็มีผู้แทนของจังหวัดยะลาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ขณะที่ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสก็มีการนำเสนอค่ะแนวทางที่จะยกระดับเมืองชายแดนสู่ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่รวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรงนี้เองสะท้อนถึงความต้องการของพื้นที่ในเรื่องของการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยสำหรับการประชุมนี้ค่ะสะท้อนถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญที่ลงไปรับฟังเสียงจากประชาชนถึงพื้นที่ถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นฐานที่จะนำปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจริงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบายแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการขับเคลื่อนผลักดันแนวทางต่างๆให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและผลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือภารกิจเมื่อวานนี้ที่ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลามีอีกหลายประเด็นนะที่ท่านลงไปแล้วก็ไปขับเคลื่อนพร้อมๆกันกับทางด้านของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมไปต่อกันที่อีก2ท่านแล้วกันที่ลงพื้นที่นะในช่วงท้ายนี้ก่อนจะไปฟังตีข้องร้องข่าวนะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมท.3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและจ่ายน้ำประปารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและมีการบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับโดยดูระบบบริหารจัดการตั้งแต่การควบคุมการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางท่านมท.3ไปดูเรื่องของน้ำประปานะครับสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปติดตามเรื่องของแหล่งน้ำทั้งผิวดินและน้ำบาดาล นะครับมีการติดตามนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านมีการติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนครับเป็นการสนับสนุนน้ำสำหรับคนทำสวนยางนะฮะสวนยางพาราหรือว่าคนทำสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ครับซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของคนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ได้พูดถึงว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจึงต้องวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากลงพื้นที่ที่บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะฮะเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะที่บ้านทุ่งคออันนี้แถวบ้านผมตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับเพื่อให้มีน้ำสะอาดใกล้บ้านและเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของอุทกภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31สิงหาคมถึงวันอังคารที่1กันยายน2569 โดยในวันที่31สิงหาคม2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือกรีนทรานสปอร์ตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1กันยายน2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และแอเรียเบสเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Drop Out การยกระดับทักษะแรงงานหรือ Up Skill Reskill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในด้านเศรษฐกิจนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้อันได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับนโยบายกันต่อไปในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความต้องการและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้อง และสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมทั้งได้รับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลุยสงขลาเช่นเดียวกันไปติดตามพัฒนาพรุสาคูบ้านไร่เพิ่มน้ำต้นทุนเสริมความมั่นคงแก้ท่วมแก้แล้งนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยเหมือนกันเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดจนฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยั่งยืนกันต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำกันด้วยแหละครับโดยภายหลังการปรับปรุงนั้นก็สามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรและเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 78 เป็น 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่และประชาชน476ครัวเรือนช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งส่วนในด้านการเกษตรนั้นก็ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีแล้วครับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กันด้วยซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำพรุสาคูนั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต้นทุนและการตัดมวลน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยมีการเสนอแนวทางบริหารจัดการหลังดำเนินโครงการ3ข้อด้วยกันอันได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตนั่นแหละครับพี่น้องส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่แล้วสวมผ้าบาติกสงขลาลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สวมใส่ประเดิมความงดงามและเรียบหรูของผ้าบาติกสงขลาผืนพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้แหละครับซึ่งลายผ้าผืนนี้ได้เผยถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยชูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดอันได้แก่ดอนหญ้าควีนสิริกิติ์ดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าได้อย่างอ่อนช้อยลงตัวเลยทีเดียวครับความงดงามดังกล่าวก็ได้รับการคัดเลือกตัดเย็บเป็นเสื้อให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคม2569ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานั่นเองแหละครับนอกจากความประณีตของลายบุปผาพระราชทานแล้วผ้าบาติกผืนนี้ยังโดดเด่นด้วยการผสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มมีดีนาแทบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยร้อยเรียงเรื่องราวเมืองสงขลาไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวโดยการนำสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดสงขลามาผสมผสานกับลายราชวัตรสงขลาที่นำมาปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับเทคนิคบาติกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วยการกั้นสีด้วยเทียนผ่านบล็อกไม้และบล็อกโลหะพร้อมนำเกลือแกงมาโรยเพื่อสร้างพื้นผิวที่มีมิติแปลกตาออกไปละไม้คล้ายปะการังและละอองความเค็มของน้ำทะเลนั่นแหละครับแล้วนอกจากนี้ยังใช้โทนสีครามน้ำทะเลเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์และธรรมชาติติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระบบพร้อมเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำย้ำว่าน้ำประปาต้องมีพอใช้และคุณภาพดีด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบประปาและการให้บริการพี่น้องประชาชนพร้อมรับฟังรายงานแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ป้องกันผลกระทบต่อระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเลยครับโดยได้หารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคและก็ได้กำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบผลิตและจ่ายน้ำตลอดจนแผนสำรองในภาวะฉุกเฉินกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนยังสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดน้ำท่วมรุนแรงหรือระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปลายปี2568และครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารสำนักงานระบบปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนทำให้การเตรียมแผนรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงเสี่ยงอุทกภัยถูกยกระดับเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานด้านการวางระบบสนับสนุนน้ำสะอาดในภาวะอุทกภัยโดยให้จัดทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพและพื้นที่รองรับประชาชนอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นทางรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำสะอาดและแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระบบประปามันหยุดชะงักครับและนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะกันด้วยตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบการเพิ่มกำลังการผลิตการเชื่อมโยงระบบส่งน้ำไปจนถึงการยกระดับคุณภาพน้ำเพื่อให้การลงทุนแก้ปัญหาตรงกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและปิดท้ายวันนี้กันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระดมสรรพกำลังสื่อในสังกัดประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรสงขลาปี2569มุ่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กำชับและมอบหมายมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ให้ระดมสรรพกำลังและบุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลังครับโดยมุ่งเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกลไกสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์ม ั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกรมประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาปี2569นี้เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวใต้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรากับโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของโลกแหละครับแล้วการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในหลายด้านเลยทีเดียวทั้งในด้านการแสดงศักยภาพของประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนการสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะครับเอายังไงก็ตามแต่เชิญมากันเยอะๆครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมาร่วมกันทำอะไรมาร่วมกันนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
13: พี่ครับเกมนี้บอกว่าบาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
14: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
13: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
14: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:53 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้ครับนอกจากเรื่องของภารกิจของครม.ในการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่อยากจะนําเสนอท่านผู้ฟังนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานมีการประชุมวุฒิสภานะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับและเมื่อวานนะครับที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะครับด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135 เสียงไม่เห็นด้วย11 เสียงงดออกเสียง28 เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1 เสียงครับโดยทางนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2 มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทั้งนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนทั้งในมิติของการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเองนะครับก็สรุปว่า เห็นชอบ135 เสียงนะครับผ่านวุฒิสภาแล้วนะครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะวันที่1 กันยายน 2569ก็โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติวันนี้วันแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงกันพร้อมนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทางด้านของนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยนะถึงเรื่องนี้ว่าเดี๋ยววันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่จะมีการเปิดเรียนวันนี้เป็นวันแรกหลังปิดชั่วคราวไปเดี๋ยววันนี้ทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยทางด้านของนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนทางด้านของท่านประเสริฐจันทร์ลงทองซึ่งติดภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจากการรายงานคือพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังคงต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนปรับตัวกลับเข้าสู่สภาวะกันได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขนาดนี้ยังมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางด้านของการศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ครับผมอีกสักหนึ่งข่าวนะฮะน่าจะได้2 ข่าวด้วยกันครับไปดูกันที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์พูดถึงความคืบหน้าของการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวานนะฮะคือวันที่31 สิงหาคมนะครับเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการพลเรือนขอไปครับเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับกำหนดให้มีการถอดถอนนะครับให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนะครับคือสิ้นเดือนสิงหาคมและจากรายงานที่รับทราบนะครับขณะนี้มีการดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้ว 5,925 รายจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วนะครับ 3,864 รายส่วนผู้ที่ยังไม่ได้มีการบรรจุนั้นไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนนะฮะแต่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมนะครับใน 5,925 รายนอกจากนี้ครับขอให้ผู้ที่สอบนะครับมีการตรวจสอบคะแนนนะฮะตอนนี้เนี่ยมีผู้ขอตรวจสอบคะแนนเนี่ยประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วนะครับยังไม่มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายใดมายื่นเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยืนยันนะครับว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติครับ
1: ค่ะวันนี้สำหรับรายการข่าวยามเช้าของเราเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เรา2 คนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไป10,000เดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: ฮ
2: าหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับ